0: Right. So now that we went into the why of intrapersonal, why do we use that in our class? What do we do and why? Now let's think of logical, mathematical. What are the characteristics of this intelligence? And what are the things that you do for your students with this intelligence? We can go backwards this time now. So after about a minute, we can start with Nong Khai this time, then Hua Hin, and then Bangkok.
1: ค่ะระหว่างที่รอให้ท่านอาจารย์ลองคิดถึงlogical mathematical intelligence นะคะทบทวนเรนก็อยากจะขอสรุปนะคะที่ท่านอาจารย์ได้ให้คำตอบมาเมื่อกี้เกี่ยวกับ intrapersonal intelligence นะคะตัวอย่างทางกรุงเทพนะคะอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องกิจกรรมที่ให้นักเรียนเนี่ยคิดเหมือนเป็น reflection นะคะคิดย้อนกลับไปนะคะแล้วก็ว่าได้ทำอะไรไปหรือว่า เวลาอย่างเช่นให้นักเรียนเขียนนะคะทำงานเขียนก็อาจจะให้คิดถึงเรื่องของตัวเองเรื่องที่ได้เคยทำมาหรืออะไรอย่างนั้นส่วนอีกท่านนึงก็บอกให้นักเรียนคิดไปข้างหน้านะคะคิดว่าต่อไปจะทำอะไรปีหน้าจะทำอะไรอนาคตจะทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วทางหัวหินนะคะอาจารย์อลิสาก็บอกว่าให้นักเรียนทำงานร่วมกันเหมือนกับเป็นที่อาจารย์เชบอกว่าเป็น collaborative learning นะคะคือว่าให้นักเรียนที่เก่งเนี่ยก็ช่วยนักเรียนที่อ่อนกว่านะคะในการที่ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ส่วนทางน้องคายนะคะอาจารย์ไก่ก็บอกว่ามักจะถามคำถามนักเรียนด้วยขึ้นต้นว่า why นะคะพอนักเรียนตอบแล้วก็ต้องถามต่อว่าทำไมนะคะมีเหตุผลอะไรถึงได้ให้คำตอบนั้นนะคะและก็เป็นการให้นักเรียนนี้ได้คิดทบทวนนะคะได้ reflect ได้คิดถึงเหตุผลที่ลึกลงไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็น intrapersonal intelligence นั้นซึ่งเราสามารถที่จะกระตุ้นนะคะให้นักเรียนพัฒนา intelligence นี้ได้ผ่านกิจกรรมทั้งหลายซึ่งจริงๆแล้วท่านอาจารย์ทั้งหลายก็ได้ทำอยู่แล้วนะคะเพียงแต่อาจารย์ลองนึกดูว่าจับมา matching กันนะคะว่าอันนี้เป็นintelligence อะไรนะคะเพื่อที่จะได้สนับสนุนหรือว่าพัฒนานักเรียนให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: Thank you. Are we ready to share? I think. If so, then Nong Khai, are you ready? Logical, mathematical. Hello. Oh, I think we need the microphone. Is it on?Hello.
2: good morning again, everyone.
0: Hi.
2: Hi. For the second question, we have a logical mathematicals. What is it? I think it's something that students, when they have enough the reason, something that possible, then they learn something from, like make a brainstorm thinking something imaginations and then they solve the problem by this is happened this is possible by use the reason the logical that happened by this step of the edge I think thank you
0: exactly right what you said about having maybe a specific problem and the students have to use their reasoning and their logic to try to solve it and using the evidence in front of themto try to solve this problem. And also thinking with the brainstorming, thinking of abstract concepts, something abstract and being able to make it more concrete and trying to figure out how to solve something. Yeah, thank you. We do that every day, don't we? All right, and how about in Hua Hin? Hello.Oh, hi, yes.
3: Good morning, everyone.
0: Hi.
3: I apply logical mathematical profile dominance by using number sequence pattern in Vigate numerical fact. For example, certificate of graph is that some students like.Mathematics, so they pay attention to learn, and I have the like a

0: or female, and let them to think something that similar or something that different by using some adjective. Thank you so much.
1: Thank you very much. Ajahn, was that related to the shipwrecked story with the Venn diagram, or a separate activity?
2: Separate.
1: Ah, okay. All right. That's very nice, because we also, yeah, we did that last session, and we did that in many other sessions before with using Venn diagrams. And I think that's a really fun way to organize it personally, information. Thank you very much. Excuse me. But using the idea again of brainstorming, and what is a shipwrecked man? Who is the shipwrecked man before they go into this story? All right. And Ajahn, yes.
3: May I sum up a little bit first? Yeah. ค่ะจากที่ท่านอาจารย์นะคะได้ตอบนะคะถึงเรื่องlogical mathematical intelligence นะคะก็ท่านอาจารย์ทางหนองคายก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยกิจกรรมก็คือว่าให้แก้ปัญหาให้ตอบนะคะหาวิธีแก้ปัญหาจากโจทย์โดยที่ให้ใช้เหตุผลนะคะก็คือลอจิกนั่นเองแล้วก็ส่วนท่านอาจารย์ทางหัวหินนะคะก็เน้นการกราฟิกออร์แกไนเซอร์สนะคะกราฟชาร์ตหรือว่า percentage นะคะให้คืออาจารย์ก็บอกว่านักเรียนเนี่ยอาจจะชอบเลขนะคะชอบคณิตศาสตร์ก็นำมาบูรณาการกับภาษาอังกฤษนะคะโดยให้ทำกิจกรรมที่จะต้องมีการคิดคำนวณถึงเปอร์เซ็นต์หรือว่าการวาดชาร์ตการทำกราฟิกออร์แกไนเซอร์นะคะก็อยู่ใน intelligence เหมือนกันนะคะซึ่งอาจารย์เชบอกว่ามีความสำคัญมากนะคะที่นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะดูกราฟหรือว่าดูชาร์ตเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะอ่านข้อมูลนั้นออกมาได้นะคะ process ข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลนั้นมาใช้ได้ interpret ข้อมูลได้นะคะส่วนทางกรุงเทพท่านอาจารย์นิรมนก็บอกว่ามันจะให้นักเรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นนะคะให้เหตุผลด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งอย่างเช่นภาพกิจกรรมที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะ shipwreck นะคะก็อาจจะมีการให้อ่านเรื่องให้เหตุผลให้แก้ปัญหานะคะแล้วก็นอกจากนั้นอาจารย์ก็ยังใช้ Venn diagram นะคะในการที่จะให้นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างของอะไรก็แล้วแต่ของครูกับนักเรียนนะคะของคุณพ่อของคุณแม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือลักษณะการใช้ graphic organizer นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ใน logical mathematical intelligence ทั้งสิ้นค่ะเป็นตัวอย่างค่ะ
1: Thank you. Alright, so attached to this question review section are some activities Ajahn Niramon did share what she did with her class, and I know that there are a few teachers here who would like toperhaps share what they've done with their classrooms, perhaps a specific lesson. And that's question three. Oh, actually, it's part of question three. So before we go into the next intelligence, which I am now switching on the slides, let's go back to that other old slide. And here we go. Okay. Would a couple of other teachers who did send me an email share what they have done with their class? And it's also, I think, in the new handout for today. Okay, and we will show it in the visualizer first. Okay, so and this is from Ajahn Suwani. And I'm glad you entered in the class here. You sent an email about what you did in the class. Could you explain a little bit more? I took some notes based on what you said. Could you share with everybody using the microphone? Oh, it's up to you. Would probably be interpersonal and logical mathematical, what you did with your class. Okay. Yes, could you please share? Oh, could you use the microphone? Oh, right, on the desk, to the left. Thank you, thank you.
4: Good morning.
1: Good morning.
4: I sent my information about this.
1: Mm-hmm.
4: Interpersonal, I think, activity about interpersonal, I will try motivate to be my for my students and to express something out in order to find their abilities. After that, I will cheer up them, show that. Example, someone like to sing a song, sing songs. I will try to prove his competency and by admiring what on shape and capping.
1: Right, right. You're supporting them.
4: Yeah, like, yeah. It's capping. Yeah, it is a reinforcement. I think that.
1: Yes.
4: Is my main.
1: Yes, of course, indeed.
4: For my all of my student undergraduate.
1: Yes, even undergraduates need support. Right. I think that's a great idea with of course, everyone, all teachers would like to motivate their students to express what's going on in their mind and to reinforce any skills that they're developing. And if a student is interested in singing, then okay, we will, why don't you sing a song that you like? Or let's all sing a song together, and you are acting as a supporter.
4: Yeah,
1: that's great.
4: I think so.
1: Yes. And for logical mathematical, you mentioned you also did Sudoku, right? And some crossword puzzles?
4: Another
1: for the logical mathematical?
4: For logical finish, please. To body language.
1: Oh, well, the logical mathematical, you mentioned that you gave your students some puzzles, like crossword puzzle or Sudoku, to help them with their reasoning.
4: It's a logical
1: mathematical intelligence. Yeah. Yeah.
4: To listen about the question, to make a question for lesson.
1: Right, providing them with different questions. But I read in your email also, it was a great idea. Sudoku is quite fun, personally, but some people might not like it. But actually, it's a good way, like it's like recreational activity, right? Last night, I was playing this game called Yahtzee, and it's a lot about math. So Sudoku, also logical, yeah, the number game, yeah.
3: All right. Thank you. Thank you, Ajahn. Thank you so much. Okay. ที่จะให้เกิดการพัฒนา intrapersonal intelligence ค่ะก็คือให้คือพยายามกระตุ้นนะคะส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยแสดงออกนะคะชอบร้องเพลงก็ให้ร้องนะคะก็แน่นอนก็ต้องเป็นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ครูก็จะเป็นเหมือนกับเป็น facilitator เป็น supporter นะคะส่วน logical mathematical intelligence นี่ก็อาจารย์ก็ให้อาจจะให้ทำเกมนะคะอย่างเช่น Sudoku ที่อาจารย์เชพูดถึงเนี่ยก็เป็นเกมที่เป็นตารางอะค่ะนะคะด้านเท่าแล้วก็แบ่งตารางเท่ากันหมดแล้วก็ให้ลงเลข1ถึงเลข9นะคะว่าไม่ให้ซ้ำกันเลยนะคะไม่ว่าจะทางด้านแนวนอนหรือแนวตั้งนะคะท่านอาจารย์อาจจะเคยเล่นนะคะลองไปหาดูก็ได้นะคะนักเรียนก็เล่นสนุกนะคะค่ะ
1: Thank you. Do we have time for Ajahn Phai and Ajahn Da to share what they did with their class? Yes.
2: My lesson is about eating out.That the student learn about that, and they do like recommend some food shop in the city, and then that we watch the video in class and we discuss about that, and we talk about I've seen my student like junk food or fast food restaurant that they recommend, and we ask about why give me the reason why something like that, and.In the classroom, some student like have overweight student, and the overweight student just sit quietly, and we talk about how to encourage them to use the good health, good food. So we work like the project about good health, good life, okay, and they decided to encourage the student who quiet to give the idea that I let them work in group, okay. And the other thing, they show the food, good food, the fruit salad, okay, just one dish in the class. And another group, they persuade the student to do like do more exercise, okay, that dance for help, okay, that do together to let the student, their friends know that have good food and do more exercise, yeah, like a good health, good life.
1: Right.
2: Okay.
1: Thank you. Teachers as guides and health coaches, right? And I think that's also a really great idea for us as role models and as coaches to help our students think about their lifestyle and perhaps a better lifestyle if you think that some students would need some guidance with their eating habits. And also using English to try and review some food, choose food. And you're showing that you're very concerned about some of your students' health, but trying not to be, you should not eat that. But letting them think on their own, right, and make their own decisions about, oh, okay, that's junk food. That's true. I do eat a lot of junk food. And maybe I can change my diet little by little, right? We all can, right? Thank you very much for sharing. All right, so. Oh, okay, I'm sorry.
5: Yeah.
1: Thank you.
5: Yeah, I would like to share my own teaching.
1: Yes.
5: Yeah, when I teach tenses, such as this present simple tense, I give the students some sentences. It's a good word. Yeah, I give them a sheet. Yes, there are a lot of sentences and they have to discuss which, such as I usually, the sentence is, I never smoke. Yeah, and I ask them why. Why do we use the present simple tense and how do you know that this is a simple tense? Mm-hmm. The present simple tense. And they have to discuss and have to tell the rules. As a teacher, I don't have to tell them the rules, but they have to learn by themselves, yes, and get the idea. And they can remember because I tell them to write their own sentences, like the examples.
1: Right.
5: That's all I did.
1: Thank you very much. No, that's not that's all. It's great. I think that, yes, as a role as teachers, it's not a matter of telling, but trying to get it out of them. And because if they say it, they will remember rather than we say it, because it might be like blah blah blah blah blah blah blah blah. But if they're going blah blah blah blah themselves, then it's blah blah blah blah. Oh, okay, I know that. I said that, and all you did was ask them a question, or a few questions. Yeah.
3: Okay. กิจกรรมที่ท่านอาจารย์พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนะที่ฉันอยากจะพูดถึงไว้ตรงนี้นิดนึงนะคะคืออาจารย์บอกว่าเวลาสมมติเวลาสอนนักเรียนจะสอนเรื่อง present simple tense เนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้สอนแบบบอกกฎไปทั้งหมดนะคะเพราะว่าเด็กก็คงจำไม่ได้นะคะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยจะให้ตัวอย่างประโยคนะคะที่ใช้ present simple tense ในหลายๆกรณีให้ไปเยอะๆเลยนะคะแล้วให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็เหมือนกับอะไรฮะสรุปออกมาจากตรงนั้นว่าเนี่ยกฎคืออะไรทำไมถึงใช้ present simple tense ในกรณีใดบ้างซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นวิธีการที่แทนที่เราจะให้กฎก่อนและให้ประโยคตัวอย่างอาจารย์ทำกลับกันให้ประโยคตัวอย่างไปก่อนสัก10ประโยค20ประโยคและให้นักเรียนเนี่ยสรุปออกมาจากตรงนั้นนะคะที่เรียกเป็นอะไรฮะ inductive learning ค่ะ
1: Thank you WoodBefore we move on to the next activity, would anyone like to share in Huahin or Nong Khai? Just raise your hand or turn on the microphone. Any ideas or any comments or questions, what you do with your class? Okay, if not, you can share it later. All right. Just want to open the gates for sharing. All right, so.
3: Ajahn Chaliosi would like to share something.
1: Ajahn Chaliosi would like to share something.
5: ก็อยากเสริมเห็นปฐมยังไม่มีใครนำเสนอความจริงปฐมก็มีทำได้มากนะคะเท่าที่พบครูมักจะนึกถึงเรื่องของแต่ละเป็นส่วนส่วนไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของ logical mathematical intelligence เนี่ยถ้าครูสอนเรื่องของฤดูต่างๆนะคะอาจจะให้แบบฝึกหัดที่เป็นตัว A B C D E F จนถึง Z นะคะเป็นตารางแล้วก็ให้เด็กเป็นประโยคแล้วให้เติมแต่ว่าตัวที่เป็นตัวตัวฤดูต่างๆเนี่ยเขียนเป็นตัวเลข1 2 3 4 5อะไรนะคะแล้วเด็กก็จะต้องไปเอาตัวอักษรที่เรียงตั้งแต่ A ถึง Z ซึ่งเป็น1 2 3 4 5มาใส่เมื่อเข้าใส่แล้วมันก็จะได้เป็น summer winter อะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือเขาจะต้อง solve problem จากตัว number ไปสู่ตัว letters ตัวอักษรพอได้เสร็จแล้วถ้าเรามีตัวรูปภาพต่างๆเพื่อจะต้องการเช็คว่าเด็กรู้ไหมว่าความหมายซัมเมอร์คืออะไรก็อาจจะให้เขาแมทช์ตัวซัมเมอร์กับแอคทิวิตี้ที่เขาควรเรียนมาแล้วว่าหน้าร้อนควรจะทำอะไรเป็นบีชหรือว่าหน้าหนาวเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะหลังจากนั้นแล้วนั่นคือจะเป็นอาจจะโปรโมทเรื่องของ logical mathematical intelligenceความจริงครูมักจะหยุดตรงนี้แต่ถ้าครูอยากจะต่อไปถึงเรื่อง intrapersonal ครูอาจจะตั้งคำถามว่าตัวนักเรียนเองเนี่ยชอบฤดูกาลอะไรแล้วก็กิจกรรมอะไรที่นักเรียนชอบจะทำในฤดูนั้นๆเพราะอะไรอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมให้เด็กต้อง reflect จากตัวของเขาเองว่าเขาทำไมเขาถึงชอบสิ่งนั้นก็เป็นการ combine ระหว่าง2 intelligence เข้ามาอันนี้จะเป็นตัวอย่างง่ายๆที่อยากจะฝากให้ครูนึกว่าเราถ้าคิดต่ออีกนิดนึงจากกิจกรรมที่เราทำเนี่ยอาจจะได้สามารถจะส่งเสริมตัว intelligence อื่นๆอีกที่มันน่าจะเป็นไปแล้วก็มันเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อยู่แล้วค่ะ
1: Thank you All right So I hope this is the part that you'll be ready for and that what we're going to do is we're going to have a little dance going onAnd I hope in Hua Hin and Nong Khai we can all see you, that you will do the same. So we're going to play a song. Well, Khun Phum will play a song called Hey Mambo. Maybe some of you have heard it. And in this quick song, okay, we're all going to sway. And whenever we hear the woman, whenever we hear Rosemary Clooney,a famous star from the 50s and 60s, mainly 50s, we're going to...Raise our hands like this, okay? And then the rest we're just going to sway. So we're just going to sway back and forth, and then when we hear her go, hey, Mambo, we're going to go up like that, okay? So we're also going to be watching Hua Hin and Nong Khai, right? So we're going to go dance like this, hey, Mambo, and then like this, hey, Mambo, okay? All right, so I hope you're all ready, and Ajahn's here. Hope you're ready. All right, Khun Phum, when you're ready,Let's try to make the music loud.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอโหดหินพุทธศักราช2510
4: เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
6: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันมั้ยล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: เมื่อวันเปิดเทอมวันแรกเริ่มขึ้นแน่นอนว่านักเรียนจะยังไม่คุ้นเคยกับเพื่อนใหม่ๆห้องเรียนใหม่ๆส่งผลให้บรรยากาศในห้องเรียนช่วงสัปดาห์แรกค่อนข้างเงียบอึมครึมรายการครูพบกูรูจึงได้เชิญคุณพฤหัสพหลกุลบุตรประธานมูลนิธิสื่อชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดค่ายอบรมละลายพฤติกรรมเด็กมาถ่ายทอดวิธีการที่จะช่วยให้คุณครูสามารถสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักเรียนด้วยกันได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะช่วยให้นักเรียนกล้าที่จะถามคำถามแลกเปลี่ยนหรือทำกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ได้อย่างราบรื่นต่อไป
1: ก็ตอนนี้ก็ดูแลงานฝ่ายละครการศึกษานะครับก็ดูแลงานการศึกษาของมูลนิธิสื่อชาวบ้านหรือว่ากลุ่มละครมะขามป้อมโดยปกติเวลาที่ทำค่ายเนี่ยเด็กก็จะมาจากหลากหลายที่เนาะเขาก็อาจจะยังไม่รู้จักกันมาก่อนนะฮะเวลาทำกิจกรรมด้วยกันเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขินกันบ้างก็เลยต้องใช้กิจกรรมเหล่านี้เข้าไปเป็นตัวช่วยในการสร้างบรรยากาศให้เขารู้สึกผ่อนคลายบรรยากาศพวกนี้สำคัญมากสำหรับการเรียนรู้นะเพราะว่ามันจะทำใหเขารู้สึกกล้าที่จะแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเขามีกับเพื่อนๆมนุษย์เราถ้ารู้สึกว่ากลัวหรือว่าร้อนอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เป็นปกติก็จะแบบเรียนรู้ยากอย่างเงี้ยนะทีนี้ไอ้กิจกรรมพวกนี้ก็จะช่วยทำให้เขารู้สึกค่อยๆเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมกล้าที่จะสัมผัสกับเพื่อนหรือว่าพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้
2: นักเรียนระดับชั้นม.1 เนี่ยอย่างที่รู้กันว่ามาจากหลากหลายโรงเรียนหลายๆคนมาเนี่ยมนุษยสัมพันธ์ดีเลิศเลยก็มีแต่เป็นส่วนน้อยโดยมากมักจะเงียบๆเขินๆเคอะๆเขินๆก็อยากจะได้เทคนิคที่ทำให้นักเรียนเนี่ยทลายกำแพงตรงนี
3: ้เปิดเทอมใหม่ๆเด็กเขายังไม่คุ้นเคยใช่ไหมคะก็ครูก็อยากที่จะได้เทคนิคใหม่ๆที่จะใช้สำหรับให้เด็กเนี่ยเขามีความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวค่ะคุ้นเคยกับเพื่อนๆแล้วก็คุ้นเคยกับครู
4: วิธีการที่จะทำให้เด็กได้มีความสนิทสนมกันเร็วขึ้นเพราะว่าในคาบแรกของเด็กเนี่ยบางทีเด็กก็จะไม่รู้จักกันเด็กเพิ่งมาใหม่ก็ยังไม่รู้จักใครก็อยากจะให้เขาได้สนิทกับเพื่อนได้เร็วมากขึ้นครับ
5: อยากจะได้เทคนิคในการที่จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยเขาได้สนิทกันเร็วขึ้นหรือว่าเขาได้เรียนรู้กันอย่างไม่ใช่แค่ผิวเผินนะคะ
1: นะครับเดี๋ยวท่านนี้อยากให้คุณครูเดี๋ยวท่านลองเล่าว่าบรรยากาศของการสอนวันแรกของการเปิดเทอมวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างจากประสบการณ์ที่แต่คนเจอครับ
6: เปิดเทอมวันแรกนะครับโดยเฉพาะนักเรียนม.1 เนี่ยก็คือรู้กันเป็นน้องใหม่เพิ่งมาโรงเรียนเป็นวันแรกเลยเป็นรุ่นน้องส่วนใหญ่เนี่ยบรรยากาศในห้องจะค่อนข้างตึงครับ
1: แสดงว่าบรรยากาศวันแรกนี้ยังไม่ค่อยวุ่นวาย
7: ยังไง
8: ใช่ค่ะยังไม่รู้จัก

0: เป็นไงฮะ
1: ยังไม่กล้าแสดงออกอะไร
2: ก็คล้ายๆกันนะคะเด็กเขาจะตื่นเต้นแต่ว่าที่ใช้วิธีคือเขาเหมือนจะยังไม่ค่อยรู้จักเพื่อนใหม่มากนะก็จะใช้วิธีว่าให้แนะนำตัวแต่ว่าจะใช้วิธีการจับกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะจับกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมอะไรในห้องเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เขาเหมือนรู้จักเพื่อนเป็นกลุ่มๆไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะ
3: ส่วนตัวเคยให้เด็กออกมาแนะนำว่าเอ้ยเราชอบดาราคนไหนหรือชอบ

ความยุ่งยากไปได้ในระยะแรกๆแล้วเราสามารถจัดการระบบที่ให้เด็กดูแลกันเองได้ไม่รู้ว่าอาจจะช่วยคุณครูได้ระดับหนึ่งหรือเปล่าครับในระยะยาวต่อไปเดี๋ยวคนนี้เราจะลองมาทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกที่จะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรานึกถึงบรรยากาศของห้องเรียนในวันแรกนะฮะเด็กที่เข้ามาอาจจะยังเขินอายอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้จักกันการที่ให้เด็กได้คุ้นเคยกับสถานที่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก่อนที่จะได้รู้จักหน้าค่าตาเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวกิจกรรมแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของกิจกรรมชื่อว่าสำรวจห้องลองให้สมมติให้คุณครูทุกคนเป็นเด็กสักม.1 นะครับที่เพิ่งมาเจอกับห้องนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่รอบๆเราก็ยังไม่เคยเห็นหน้ายังไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับเดี๋ยวง่ายๆครับมันจะเริ่มจากว่าให้เราลองเดินสำรวจห้องนี้นะครับในสายตาใหม่ในสายตาที่อาจจะไม่เห็นเป็นแค่นี้ลองนึกถึงว่าถ้าเรามีตาพิเศษที่สามารถสแกนรายละเอียดของห้องไปได้มากกว่าบางอันที่เราอาจจะแบบคิดว่ามันไม่น่าสนใจแต่เราลองไปมองใกล้ๆมองอย่างเช่นโต๊ะเราอาจจะเคยเห็นมุมนี้มาก่อนแต่ว่าลองมองใต้โต๊ะหรือว่ายืนบนเก้าอี้มองอาจจะเปลี่ยนการรับรู้หรือว่าการมุมมอง

0: ่อยนะครับบางคนอาจจะเห็นภาพใหญ่ว่าระยะที่เราเคยมองแบบหนึ่งแต่พอมันมองใกล้ๆความรู้สึกเราอาจจะเปลี่ยนไปได้เลยนะฮะแล้วแต่อันนี้ขอให้เขียนลำดับออกมาไม่ต้องกังวลว่าต้องได้มากอะไรนะครับเราตามความจริงแล้วเราเจอใช่ไหมครับลองอ่านดูนะครับถ้าลองสังเกตจะเห็นว่ามีการให้รายละเอียดนอกเหนือจากแค่คำกว้างๆว่ากระจกก็กระจกนี่กระจกแตกอะไรแค่นะครับภาพบนบอร์ดในการระบุชัดเจนขึ้นลายมือเด็กบนกำแพงอะไรเงี้ยขยะที่ใต้โต๊ะเรียนอะไรเงี้ยก็กิจกรรมก็มีเพียงเท่านี้ง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวอยากจะฟังความเห็นของกลุ่มบ้างนะหลังจากที่ได้ลองทำกิจกรรมนี้ไปเป็นยังไงบ้างครับ
1: ทำให้ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างครับทั้งที่เป็นห้องเรียนเดียวกันแต่แต่ละคนก็เก็บรายละเอียดมาแตกต่างกันแล้วก็ชอบในส่วนที่คุณตุ๋ยพูดในเชิงว่าให้มองภาพนั้นแล้วลองคิดถึงความรู้สึกนะครับยกตัวอย่างเห็นภาพคิตตี้เนี่ยถ้ามองผิวเผินภาพมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์เดินเล่นนักมองผิวเผินก็จะดูเหมือนภาพการ์ตูนแต่เป็นเรื่องน่าแปลกที่ในห้องเรียนสามารถติดภาพการ์ตูนได้นะครับถ้าเป็นนักเรียนติดเองก็ไม่มีคำถามถ้าเป็นคุณครูติดให้ก็จะคิดได้ว่าเหมือนเป็นการที่คุณครูปรับข้อหาในเรียนได้ส่วนหนึ่งนะครับ
0: จริงๆแล้วกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับกิจกรรมง่ายๆเป็นกิจกรรมเปิดจากประสบการณ์ที่ผมเคยใช้ก็จะเป็นลักษณะว่าทำให้เขามีความรู้สึกว่ามีบรรยากาศที่ปลอดภัยในการเรียนนะครับซึ่งการสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยเนี่ยมีความสำคัญมากกับผู้เรียนเพราะว่าอย่างเช่นเวลาที่เราไปในที่อื่นๆแล้วเราแปลกที่หรือว่าแปลกหน้าผู้คนด้วยมันก็จะทำให้มันไม่เกิดความสงบในจิตใจเพราะว่ามันกังวลมันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรได
2: ้ผ่านมาแล้วนะคะจากการเปิดเทอมมาทั้งหมด5วันแล้วนะวันนี้วันที่5อ้าวใครเคยสำรวจห้องนี้บ้างเคยเดินรอบๆห้องแล้วมีไหมวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมสำรวจห้องกันนะโดยที่กิจกรรมนี้เนี่ยครูจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้สำรวจรอบๆห้องของเรานะคะว่าห้องเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงมีอะไรอยู่บ้างมุมไหนที่เราไม่เคยเดินไปเลยนะมีใครอยู่หน้าห้องแล้วเคยเดินไปมุมข้างหลังมีไหมเดินไปไหมก็จะไม่ค่อยได้เดินไปเพราะฉะนั้นวันนี้ลองสำรวจให้รอบๆห้องของเรานะคะว่ารอบๆแล้วห้องเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้าง
3: คุณครูสุชิราให้นักเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนในห้องเรียนนี้มาได้เพียง5วันเดินสำรวจทำความคุ้นเคยกับห้องเรียนใหม่ของตนตามเทคนิคของกูรูจากนั้นจึงให้นักเรียนเขียนสิ่งที่พบลงในกระดาษแล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
4: เจอกระจกที่แตกอยู่ข้างหลังอะค
2: ่
4: ะ
2: อ่ะไหนลองโชว์ให้เพื่อนๆดูสิทายซิว่ากระจกพานี้คือกระจกบานไหน
5: เตรียมสตังค์1 บาทที่มีขี้ฝุ่นเกาะอยู่

0: จอลำโพงแตกครับแล้วก็เจอรอยเท้าที่ฝาผนังแล้วก็เจอรูที่พื้น
1: นักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนใหม่ใช่ไหมการสำรวจห้องเนี่ยทำให้เรารู้จักสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวมากขึ้นถูกไหมคะมันทำให้เรารู้สึกปลอดภัยขึ้นไหมปลอดภัยใช่ไหมคะนี่เป็นความรู้สึกว่าเวลาที่เราได้สำรวจสิ่งรอบๆตัวเราได้มีความคุ้นเคยใช่ไหมเราก็จะเกิดความปลอดภัยถูกไหมคะในการดำเนินชีวิตหรือว่าในเวลาที่เราเรียนนะเราก็จะรู้สึกปลอดภัยนั่นเองเด็กเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเขาคุ้นเคยกับห้องเขารู้จักห้องมากขึ้นนะคะรู้จักว่าห้องเนี่ยมีอะไรตรงไหนยังไงมีอะไรบ้างแล้วก็ตรงไหนมีรูมีช่องอะไรตรงไหนเป็นรอยแตกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มรู้จักห้องมากขึ้นให้เขาเริ่มสำรวจในช่วงต้นการศึกษาแบบนี้ต้นปีการศึกษาเหมือนเขาจะได้เริ่มรู้สึกว่าเขารู้จักสถานที่มากขึ้นรู้จักห้องเรียนมากขึ้นแล้วก็อันนี้มันสามารถไปประยุกต์ใช้กับอะไรหลายอย่างได้ทำให้เขาแบบสังเกตเพื่อนสังเกตคนรอบข้างอะไรแบบนี้ค่ะได้มากขึ้น
2: ตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยประมาณ5วันแล้วก็ไม่เคยเดินสำรวจห้องนี้เลยแล้ววันนี้พี่ๆได้ให้พวกหนูได้เดินสำรวจห้องนี้ก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นเพราะเวลาเรานั่งข้างหน้าเรามองเห็นแต่ข้างหน้าแต่ถ้าเราเดินไปดูข้างหลังเราก็จะเห็นแบบภาพข้างหลังว่ารอบห้องของเราก็มีของมากกว่า
3: ได้ประโยชน์ก็คือสามารถรู้ถึงจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของห้องเรียนค่ะถ้าใช้กับตัวเองก็เพิ่มความสังเกตแก่ตัวค่ะจากที่เราไม่รู้ก็เป็นรู้ค่ะ
4: ก็ผมก็ได้รู้ว่าการนับสายไฟเนี้ยก็ช่วยผมเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตได้เหมือนกันครับแล้วก็สามารถทำให้ผมเนี่ยสนุกไปกับมันได้ด้วยครับ
5: กิจกรรมที่2เดี๋ยวเราจะลองมาทำเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆนะครับชื่อกิจกรรมว่าวาดหน้านะครับอันนี้ก็จะทำให้ขยับความคุ้นเคยนักเรียนที่เพิ่งเปิดนะครับแล้วก็ได้รู้จักครั้งแรกอะไรเงี้ยได้มากขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะให้เขาลองพูดคุยกันนะครับกล้าที่จะมี eye contact หรือว่าเปิดตัวเองก็เพื่อนมากขึ้นนะครับ
6: ทีนี้ขั้นแรกนะครับผมก็จะมีกระดาษสีดำนะครับแผ่นสักประมาณเท่ากับกระดาษ A4 อย่างเงี้ยนะครับคนละอันนะครับได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ขอให้หันหน้าก็หันกันไปพูดกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมวาดหน้าโดยมีกติกาเล็กน้อยว่าต้องขอให้วาดเป็น เส้นเดียวไม่ยกมือห้ามมองกระดาษโดยที่เวลาที่เราไม่มองเนี่ยเรามองขอให้เราเนี่ยมองไปที่หน้าเพื่อนว่ามองไปที่ตาเพื่อนนะครับยากกว่านั้นอีกว่าในเวลาที่เราวาดไปด้วยก็ขอให้คุยเพื่อคล้ายๆสัมภาษณ์ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนชอบทานอะไรมาจากโรงเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะให้คนที่เป็นคนถามเนี่ยเป็นคนวาดไปด้วยนี้คนตอบก็สบายนิดนึงนั่งตอบเฉยๆแต่ว่าเดี๋ยวจะให้สลับนะครับแต่ว่ารอบแรกเนี่ยคนถามจะต้องถามด้วยวาดด้วยจำด้วยเก็บข้อมูลไปด้วยนะครับ
7: พี่ตูนเป็นคนจังหวัดไหนคะ
8: เป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
7: เราก็เรียนจบที่ปราจีนบุรีป่ะคะ
8: จบป .6 ที่ปราจีนบุรีค่ะแล้วก็มาต่อม .1 ที่กรุงเทพค่ะที่ราชบุรีมีอะไรน่าสนใจบ้างคะ
7: มีโอ่งมั้งคะน่าสนใจ
9: ชิลงานอดิเรกนี่ทำอะไรครับ
10: ผมมีครับก็ปกติเล่นบาสบ้างครับเย็นๆเล่นบาสกับนักเรียนเป็นบางวันนะครับพื้นที่โรงเรียนที่กว้างมันมีผลทำให้แบบเด็กหนีไปแอบไปหลบทำอะไร
9: ก็มีครับเด็กก็จะไปลงไปแบบเตะฟุตบอลไปแอบเตะฟุตบอลเล่นอะไรอย่างนี้ไม่ยอมขึ้นเรียน
5: คือว่าวันนี้เปลี่ยนกันก็คือว่าพยายามที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้ยกหรือว่าไม่ให้ยกมือแล้วก็วาดเส้นเดียวไม่ให้จบได้ยังไงแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงก็ไม่ได้เป็นกติกาสำคัญเป็นเพียงแค่ว่าทำให้มีกิจกรรมที่ทำให้เราพูดคุยกันได้น่าสนใจขึ้น

0: อันนี้เดี๋ยวลองมาคุยกันนิดนึงนะครับว่ากิจกรรมนี้เป็นยังไงบ้าง
1: อย่างน้อยมันก็ดีกว่าแบบครูบอกอ่ะคุยกันแล้วจะคุยอะไรอะไรนี้มันจะแบบก็อย่างน้อยก็มีกิจกรรมแบบแก้เขินกันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันว่าถ้าเป็นการแก้เขินไปก็เรื่องคุยกันไป
0: ส่วนนึงเนี่ยมันช่วยทำให้แสดงคือไม่ใช่เรื่องของความงดงามของภาพแต่ว่าภาพที่ออกมาสำหรับผมคิดว่ามันน่าสนใจอยู่ภาพเพราะว่ามันเป็นการมุมมองผ่านมือผ่านการทำงานของมือจากตัวเราเองของเพื่อนมันเป็นการ projection สิ่งที่เราเห็นนี้ออกมาเป็นภาพได้ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาพสวยงามนะเป็นภาพเชิง abstract เป็นนามธรรมก็ได
2: ้ตรงนี้นะครับเป็นวันเปิดเทอมวันแรกของเรานะครับมีใครที่เริ่มรู้จักเพื่อนกันได้บ้างเล็กน้อยแล้วครับใครที่ยังไม่รู้จักเพื่อนครบทุกคนยกมือแน่นอนนะครับเพราะเพิ่งจะเปิดเทอมวันแรกส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยรู้จักกับเพื่อนกันทุกคนนะครับวันนี้ครูมีกิจกรรมมาให้พวกเราร่วมทำกันนะครับชื่อกิจกรรมวาดหน้ากติกาก็คือให้จับคู่กันให้จับคู่กัน2คนนะครับกับเพื่อนที่เรายังไม่เคยรู้จักมาก่อนคนหนึ่งจะเป็นผู้วาดหน้าเพื่อนโดยที่เพื่อนที่เป็นแบบจะคอยถามคอยสัมภาษณ์เรา
3: ชื่ออะไรมาจากโรงเรียนอะไร
4: จากวิศกรรม
5: ชอบวาดรูปไหม
6: วาดอยู่
7: งานอดิเรก
8: เราจะเล่นของ
2: ปิดไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้เพื่อนดูทีนี้สลับกัน

0: นักเรียนหมดเวลาครับนักเรียนวางเครื่องเขียนไว้วางเครื่องเขียนไว้นะครับนักเรียนแลกรูปกับเพื่อนครับแลกรูปกับเพื่อนเลยดูซิรูปที่เพื่อนวาดหน้าเราเป็นยังไงมันใช่หน้าคนไหมดูเหมือนหน้าเราไหมนักเรียนครับกิจกรรมวาดหน้านักเรียนสนุกไหม
1: สนุกค่ะ
0: นักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างนอกจากความสนุก
1: ได้รู้จักเพื่อนใหม
0: ่ได้เพื่อนใหม
2: ่รู้จักเพื่อนมากขึ้นครับ
0: มีอย่างอื่นไหม
3: รู้ว่าเพื่อนชอบอะไร
0: รู้ว่าเพื่อนชอบอะไรรู้ว่าเพื่อนอุปนิสัยอย่างไรนะครับตรงนี้นักเรียนเนี่ยเหมือนจะไม่เกรงแล้วจะเริ่มเป็นกันเองมากขึ้นเริ่มพูดคุยกันได้สะดวกใจขึ้นนะคือกิจกรรมนี้ค่อนข้างมีประโยชน์เพราะว่าทำให้เหมือนเป็นสื่อกลางให้นักเรียนเนี่ยได้ทำความรู้จักกันรวดเร็วขึ้น
4: ได้รู้จักเพื่อนและได้เพื่อนอยู่ที่ไหนเพื่อนทำอะไรมั่ง
5: ทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นเดิม
6: ตลกเลยมันไม่เหมือนเราเลยมันไม่ตรงเดียวตรงฟัน
7: ทางด้านครูตุลยาก็ได้นำกิจกรรมการวาดภาพเหมือนนี้มาใช้เชื่อมความสัมพันธ์ของนักเรียนเช่นเดียวกัน
8: 1 2 3เริ่มค่ะ
9: ชอบวิชาอะไรมากที่สุด
10: ชอบวิชาวิทยาศาสตร
11: ์พ่อใช้รถไหม
12: ไม่มีแต่รถไฟฟ้าม
13: ีแฟนยัง
14: ยัง
8: เด็กๆหมดเวลานะคะเปลี่ยนกันวาดค่ะ
15: แล้วชอบสีอะไรอ่ะ
16: ชอบสีชมพูชมพูกับสีน้ำเง
15: ินแล้วทำไมเอาสีเขียววาดรูปอ่ะ
16: ก็ชอบสีเขียวเข้ามาอีก
12: ใส่แว่นมากี่ปีแล้ว
17: 3ปี
18: มีแฟนยัง
13: ยัง
8: เด็กๆทุกคนหมดเวลาแล้วค่ะวางมือเลยค่ะส่งให้เพื่อนเลยลูกส่งให้เพื่อนเพื่อนจะได้ไปดูนะเป็นไงบ้างลูกรู้สึกเป็นยังไงบ้างดูหน้าของตัวเองแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างคะลูกประทับใจใครอีกคะมายกมือหน่อยค่ะใครจะตอบครูค่ะรู้สึกยังไงคะ
13: ตื่นตระหนกครับ
8: ขอดูภาพหน่อยสิคะว่าภาพของเราเป็นยังไงบ้างโอ้โหโอเคเลยนะคะที่เราให้วาดรูปและสัมภาษณ์เพื่อนจุดประสงค์ของครูก็คือการที่อยากจะให้หนูเนี่ยเรียนรู้จากเพื่อนมีฝึกสมาธิใช่แล้วค่ะลูกแต่วาดให้หนูเนี่ยเรียนรู้นะคะรู้จากเพื่อนพื้นฐานของเพื่อนนิดนึงหรือว่าเรานั่งคู่กับเขาเนี่ยตั้งแต่เรียนพื้นฐานเนี่ยเราจะต้องนั่งคู่กับเขาอยู่กันนานใช่ไหมคะก็อยากจะให้รู้จักการทำความคุ้นเคยกันนะคะพอยต์ของมันก็คงจะไม่ใช่รูปหรอกค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาข้อมูลของเพื่อนที่เขานั่งด้วยนะคะเรียนรู้กับเพื่อนของเราว่าเขามาจากไหนเป็นอะไรคือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่เราจะต้องรู้จักเขาหรือว่าเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาต่อไปค่ะ
19: รู้สึกดีใจครับได้วาดรูปเพื่อนตลกดี
9: ได้รู้ว่าเพื่อนชอบอะไรอยู่ที่ไหนเวลาว่างชอบกินชอบทำอะไร
4: ก็สนุกครับ
16: ได้รู้จักกันมากกว่าเดิม
17: ตอนนี้ก็มาถึงกิจกรรมที่3นะครับก็เป็นกิจกรรมเวิร์กช็อปอันสุดท้ายนะครับกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมหาสมบัตินะครับซึ่งก็อาจจะเน้นเรื่องการทำงานร่วมกันสร้างเรื่องความสุขมากขึ้นนะครับก็เริ่มต้นจากผมมีกระดาษให้นะครับเหมือนเดิมก็กระดาษ1แผ่นนะครับถ้าพูดถึงคำว่าวัยรุ่นเราจะนึกถึงอะไรเสร็จแล้วคราวนี้ครับขั้นตอนถัดไปเลยจะขอให้เราสมมุติว่าสิ่งที่เราเขียนเนี่ยเป็นสมบัติล้ำค่าของเรานะครับขอให้พับให้เล็กที่สุดจะแบบไหนก็ได้นะครับไม่จำกัดรูปแบบการพับขอให้เป็นชิ้นเล็กเท่าที่เราจะทำงานขั้นตอนถัดไปครับค่อนข้างสำคัญนะฮะอยากให้คุณครูแต่ละท่านช่วยเอาสมบัติของเราครับไปซ่อนนะไปซ่อนที่ไหนก็ได้แต่ขออย่างหนึ่งว่าขอข้อแม้ว่าไม่อยากให้เป็นห้องนี้นะครับขอให้ออกนอกห้องพร้อมแล้วเชิญครับ

0: อันนี้ก็ไปซ่อนมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันต่อถัดไปก็จะยากขึ้นเล็กน้อยนะครับท้าทายคุณครูมากขึ้นก็คือว่าเราจะทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มนะครับโดยที่เราจะไปค้นเอาสมบัติที่เราไปซ่อนไว้ของเราเองเนี่ยกลับคืนมานะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะไปหยิบมาเลยเนี่ยก็ดูจะง่ายไปก็จะให้จับมือกันนะครับเป็นวงกลมทั้ง4คนโดยที่มือทั้ง2ข้างเนี่ยห้ามหลุดนะครับวิธีการก็คือว่าให้เราค่อยๆไปโดยที่นอกจากมือห้ามหลุดแล้วปากนี่ก็ห้ามพูดเลยนะครับห้ามเปียกต้องปุบสนิทนะครับอันนี้เราจะสื่อสารกันยังไงนะก็ขอให้ทำยังไงก็ได้ครับที่จะรู้เรื่องนะครับด้วยวิธีอื่นจะมองตาจะใช้ร่างกายจะทำยังไงก็ได้พอถึงจุดที่เราจะเอาสมบัติมาก็สามารถปล่อยมือได้แล้วก็หยิบจับมือครับค่อยๆชิ้นต่อไปจนครบ4คนครบ4คนเมื่อไหร่กลับมาที่ห้องเดิม
1: ค

0: ทีนี้ก็เมื่อมาถึงแล้วเนี่ยนี่ลองคลี่กระดาษนะอยากจะลองให้แชร์ให้เพื่อนฟังนิดนึงครับว่าความหมายของคำว่าวัยรุ่นในมุมมองของเราเนี่ยมันเหมือนหรือแตกต่างกับเพื่อน
1: ๆก็เป็นวัยที่มีความรู้สึกว่าอยากรู้อยากลองไปซะทุกอย่างนะคะต้องการการยอมรับจากคนรอบข้าง
2: เป็นครึ่งทางระหว่างคำว่าเด็กและคำว่าผู้ใหญ
3: ่ว่าอยากรู้อยากลองอยากทำคิดต่างท้าทายอิสระ
4: ของตุลก็จะเป็นรูปภาพค่ะเหมือนกับว่าเขาเปิดออกมาเพื่อที่จะไปเผชิญโลกภายนอก
0: อยากจะคล้ายๆกับชวนกันคุยว่าถ้าเราทำงานกับวัยรุ่นครั้งหนึ่งเราก็เคยเป็นวัยรุ่นมาเราก็ต้องมีลักษณะบางอย่างแบบเดียวกันนะบางทีเราเลยมาเราก็อาจจะลืมนะครับในความเป็นผู้ใหญ่จะมีกฎเกณฑ์มีความซับซ้อนมาก

0: ถ้าเปิดพื้นที่ให้เขาได้เรียนรู้ได้มีโอกาสในการค่อยๆเติบโตแล้วก็ประสบการณ์เหล่านี้ก็จะค่อยๆสอนเขาไปในทางที่ถูกต้องนี่ก็คิดว่าฝากไว้แต่ว่าจริงๆแล้วที่ให้สะท้อนคำว่าวัยรุ่นเนี่ยในการในความจริงเวลาที่คุณครูไปทำจะเปลี่ยนไปเป็นอันอื่นๆก็ได้แต่ว่าสิ่งสำคัญตรงที่ว่าเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
1: คุณครูก่อกิจให้นักเรียนเขียนบรรยายถึงข้อดีและข้อเสียสิ่งที่ไม่อยากให้เพื่อนทำกับตัวเราสิ่งที่ชอบและเกลียดลงบนกระดาษจากนั้นก็ให้พับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วให้นักเรียนนำไปซ่อนบริเวณนอกห้องเรียน
2: ตัวแทนแต่ละคนคนที่หนึ่งอ่านลูกไปก่อนไปซ่อนก่อนเลยจากไปทีละคนตกลงกันเองภายในกลุ่ม

ทุกคนก็ออกกันไปซ่อนของตัวเองเรียบร้อยแล้วและคราวนี้เราจะไปร่วมกันหาสมบัติยังไงก็แต่ละคนจะรู้ใช่ไหมครับว่าที่ซ่อนสมบัติของแต่ละคนอยู่ไหนเพราะฉะนั้นเราจะให้แต่ละคนนำเป็นคนนำพาเพื่อนๆในกลุ่มไปหาสมบัติชิ้นนั้นกันโดยกติกาหลักที่สำคัญเลยนะครับห้ามพูดทุกคนลุกจัมเมอร์

0: จากนั้นครูก่อกิจก็ให้ตัวแทนกลุ่มนำเสนอสิ่งที่เขียนลงกระดาษให้เพื่อนๆฟัง
1: ข้อดีของเราเป็นคนร่าเริงแจ่มใส
2: นิสัยที่ไม่ดีคือ1พูดมากครับ2ไม่ชอบอ่านหนังสือครับ
3: สิ่งที่ไม่อยากให้เพื่อนทำคือแกล้งครับ
4: สิ่งที่ฉันชอบก็คืออ่านการ์ตูน
5: สิ่งที่ไม่ชอบคืองูหรือสัตว์ที่มีพิษต่าง
6: เราได้อะไรกันมามั่งไหนลองบอกหน่อยสิรู้จักเพื่อนอ่ะได้แล้วนิสัยเพื่อนดีมากครับแล้วอะไรอีกสิ่งที่เพื่อนชอบหรือไม่ชอบมีอีกไหม
7: ส
6: ิ่
7: งที่เพื่อนกลัว
6: สิ่งที่เพื่อนกลัวมีความรู้จักกับเพื่อนมากขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเหมือนเป็นสมบัติมันเป็นสิ่งของมีค่าถ้าเราเป็นเพื่อนสนิทกับใครถ้าเรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนเป็นมันก็จะทำให้เราสนิทกับเพื่อนได้มากยิ่งขึ้นและสนิทกับเพื่อนได้ดียิ่งขึ้น
8: แต่ผมก็เอามาประยุกต์ใช้ใหม่คือแทนที่ตอนนั้นจะเขียนถึงลักษณะของวัยรุ่นก็เปลี่ยนมาถึงอธิบายลักษณะของตัวเองเพราะว่ามองเห็นว่าไอ้กิจกรรมเนี่ยมันเป็นกิจกรรมเริ่มต้นของคาบแรกเป็นการพบปะกันของเพื่อนใหม่เพราะฉะนั้นการที่แบบว่าก็เราน่าจะให้เด็กได้แสดงออกถึงลักษณะของส่วนตัวลักษณะนิสัยส่วนตัวพฤติกรรมบางอย่างส่วนตัวทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งอยากจะให้เพื่อนปฏิบัติตัวกับเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่ามันน่าจะแบบทำให้เด็กได้คุ้นเคยและคุ้นชินกับเพื่อนได้เร็วขึ้น
9: ก็ได้รู้ว่าเพื่อนของเราเขาชอบอะไรบ้างไม่ชอบอะไรบ้างค่ะถ้าเรารู้ว่าเพื่อนไม่ชอบอะไรเราก็ไม่ควรทำสิ่งนั้นกับเพื่อนค่ะ
10: เราได้รู้จักลักษณะนิสัยของเพื่อนแต่ละคนมากขึ้นนะคะ
11: ได้จับมือพาไปเดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้พูดได้อะไร
12: มันทำให้เรายังไง
11: มีความสนิทมากขึ้น
13: ซึ่งกิจกรรมพวกนี้มันก็จะช่วยทำให้ดึงศักยภาพหรือว่าประสบการณ์มุมมองที่เขามีเนี่ยมาผสมผสานแล้วก็เกิดเป็นการเพิ่มพลังในการเรียนรู้มากขึ้นก็เลยคิดว่ากิจกรรมการละลายพฤติกรรมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะพาไปสู่การเรียนรู้ในเชิงลึกสำหรับตัวเองแล้วก็เรียนรู้กับเพื่อนๆเขาได้มากขึ้นต่อไป

0: สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมหลายครั้งที่ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนส่งผลเสียต่อการจัดการชั้นเรียนของคุณครู
1: ที่พบบ่อยก็คือหลับในห้องเรียนบางคนก็ฟัง MP3 ในห้องเรียนแล้วก็บางทีเล่นอินเทอร์เน็ตในห้องเรียนบางคนอะไรแชทในห้องเรียน
0: เราจะลองไปฟังมุมมองของนักเรียนดูบ้างว่ารู้สึกกับปัญหาเหล่านี้อย่างไร
2: ห้องหนูก็หลับเยอะนะคะแต่ว่าเพื่อนเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเขาทำได้เขาเข้าใจเนื้อหาแล้วเขาเลยหลับแล้วเขาคิดว่าเขาสามารถอ่านเองได้หรือเขายังพิเศษ
3: โน้ตบุ๊กค่ะก็แบบบางคนก็เล่นไม่รู้เรื่องเลยคือแบบคุณครูเข้ามาก็ไม่สนใจ
4: คนเขาไม่เรียนกันซะส่วนใหญ่เราก็เลยแบบเหมือนคล้ายๆว่าตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
0: เมื่อพบปัญหาทางคณะคุณครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรีจึงได้คิดริเริ่มจัดตั้งโครงการบริหารชั้นเรียนขึ้นโดยเริ่มต้นที่การพัฒนาวินัยในชั้นเรียนเป็นสำคัญ
5: วินัยในการเรียนของนักเรียนเป็นตัวส่งผลต่อคุณภาพในห้องเรียนเป็นเรื่องของการบั่นทอนบรรยากาศการเรียนเราก็เลยจัดประชุมครูทั้งโรงเรียนเพื่อระดมความคิดหรือปัญหาที่ครูพบพฤติกรรมของนักเรียนที่เราเห็นและพฤติกรรมที่เราคาดหวังว่าเราจะช่วยให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยดีขึ้นได้อย่างไรมันก็เลยเป็นที่มาของคู่มือในนั้นก็จะมีแนวทางของครูว่าครูควรทำยังไงเสนอแนะทั้งตัวครูและตัวนักเรียนในฐานะที่เป็นโรงเรียนนี้ควรทำอย่างไร
0: จากความตั้งใจในการพัฒนาพฤติกรรมและวินัยของนักเรียนในชั้นเรียนให้ดีขึ้นทางโรงเรียนจึงได้จัดทำคู่มือการบริหารชั้นเรียนนี้ขึ้นโดยการจัดทำคู่มือเน้นการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในทุกภาคส่วนของโรงเรียน
5: เราก็มาปรับแก้อยู่หลายครั้งนะมีการประชุมย่อยหลายครั้งเพื่อที่ให้คู่มือเนี่ยดีที่สุดอันนี้ฝั่งที่เป็นของคุณครู
6: ตอนนี้ก็อยากมาดูว่ามีเอกสารตรงไหนที่อาจารย์เห็นว่ามีข้อที่จะต้องมีจุดบอดเข้ามาจะได้ไปปรับแก้ไข
7: ครูที่ปรึกษาน่าจะมีส่วนร่วมก็คือว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลความเห็นของเราโดยได้โดยตรงเลยครับ
8: ใช้ครั้งเดียวไม่ได้ต้องใช้บ่อยๆอ่ะ
6: กับนักเรียนใช่ไหม
8: ใช่
6: กับนักเรียน
8: แล้วครูก็บางครั้งก็ต้องย้ำบ่อยๆนั่นแหละ
9: เด็กก็ต้องตระหนักครูก็ต้องตระหนัก
10: บางครั้งปัญหาของนักเรียนนั้นเป็นปัญหาใหญ่ซึ่งเราไม่สามารถแก้ไขได้ก็อยากจะเสนอว่าควรจะมีเรื่องของการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอกเช่นนักจิตวิทยา
6: บางทีมันมีความละเอียดอ่อนทางจิตใจปัญหาทางครอบครัวปัญหาของพฤติกรรมเขาที่ไม่เหมือนคนอื่นอย่างที่อาจารย์ว่าตรงนี้ก็ฝากคุณครูเราด้วยว่าให้ละเอียดอ่อน
5: เนื่องจากคู่มือตัวนี้มันเกิดขึ้นจากคุณครูในช่วงที่ทำเพราะฉะนั้นจึงบอกคุณครูเสมอว่าเมื่อลงไปสู่เด็กเนี่ยอยากให้ฟังเสียงเด็กกลับมาคืนด้วย
11: สว
5: ั
11: สด
5: ีนักเรียนทุกคน
0: วันนี้คุณครูธีรพงศ์ได้ทดลองนำคู่มือบริหารชั้นเรียนมาชี้แจงทำความเข้าใจกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้องนี้และขอให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นในการปรับแก้ไขคู่มือ
5: มีใครดูแล้วพฤติกรรมตรงไหนที่อยากจะเสนอแนะหรืออยากจะขอมีส่วนร่วมกับคุณครูไหม
12: หนูว่าตารางเรียนนะคะคือแบบว่าอย่างวันอังคารเนี้ยห้องหนูเนี่ยฟิสิกส์เคมีชีวะมันอยู่ในวันเดียวกันบางทีมันก็ทำให้แบบคือเด็กมึนไม่ก็แบบล้าเหมือนกันนะคะ
13: ช่วงเช้ามาเลยตั้ง5ค่ะอยากให้มีพักช่วงระหว่างนั้นนะคะเพราะบางทีพฤติกรรมที่บอกว่านอนหลับในห้องเรียนหรือเข้าเรียนช้ากว่าเพราะว่าเด็กเกิดอาการล้าเหนื่อยมั้ยคะอาจารย์ในเมื่อเรียนก็2คราวแล้วเดินไปเรียนฟิสิกส์อีกอะไรเงี้ยมันก็นะเด็กก็อยากอู้นิดนึงอะไรเง
5: ี้
13: ย
5: จริงๆแล้ววิธีการที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการเรียนในห้องเรียนของเขาถือว่าเป็นหัวใจที่เราอยากให้เกิด
14: ก็รู้สึกดีค่ะเหมือนแบบว่าได้รับฟังความคิดเห็นของเด็กนักเรียนด้วยว่าเราต้องการอะไรเพราะบางทีที่อาจารย์แนวคิดอาจจะไม่ตรงกับที่เราคิด
15: หนูคิดว่าถ้าทั้งสองฝ่ายเปิดใจกว้างค่ะคือในเมื่อถ้าอาจารย์ไม่อคติแล้วถือตัวเองว่าอาจารย์เป็นอาจารย์แล้วคิดว่ารู้ทุกอย่างที่ดีสำหรับเด็กถ้าเด็กแล้วส่วนเด็กนะคะถ้าหนูคิดว่าถ้าเขาเข้าใจอาจารย์เป็นผู้ใหญ่พอนะเข้าใจว่าที่อาจารย์พูดมามีเหตุผลยังไงแต่หนูว่าทั้งสองฝ่ายก็ควรจะมีเหตุผลแล้วก็ควรจะเปิดใจแล้วก็ควรจะหาข้อตกลงที่ดีที่สุด
0: ขณะเดียวกันคุณครูวรรยาก็ได้ทดลองวิธีสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนในห้องเรียนชีววิทยาชั้นม.4ห้องนี้ด้วยการให้

0: นักเรียนเป็นผู้ระดมความคิดเห็นมองหาปัญหาหนทางแก้ไขและสร้างกติกาข้อตกลงร่วมกันด้วยตนเอง
1: ที่อยากให้นักเรียนออกมาแสดงบทบาทในการระดมความคิดของเด็กๆด้วยกันเองนะคะหนึ่งคือนักเรียนเนี่ยเขาคุยกันด้วยภาษาเด็กๆด้วยกันนะคะความเข้าใจระหว่างคนที่ระดมความคิดกับคนที่บันทึกความคิดของเพื่อนๆ เขาก็จะมีการโต้ตอบกันเด็กๆที่อยู่ในห้องก็จะมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนมากกว่าที่จะแสดงความคิดเห็นกับครูครูก็อยากจะฟังทางความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของเราจะสร้างบรรยากาศในการเรียนให้ดีขึ้นได้อย่างไรขอตัวแทนนักเรียนที่จะช่วยให้เพื่อนทำกิจกรรมในเรื่องของการระดมความคิด
2: ก็จะให้นักเรียนช่วยกันค้นหาปัญหา
3: เขาเนี่ยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันคิดก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้าง
4: ก็คือแบบเพื่อนมาเข้าเรียนสายทำให้แบบเวลาการเรียนของเราน้อยลงค่ะ
5: เสนอเรื่องไอ้นี่ค่ะความพร้อมในการเรียนคือแบบว่าบางทีอย่างเงี้ยเพื่อนก็แบบเอาอุปกรณ์การเรียนมาไม่ครบอะค่ะมันเป็นปัญหาคือว่าเหมือนอาจารย์เขาก็จะเริ่มสอนไม่ได้
6: เวลาเราเรียนอยู่เงี้ยใช่ไหมครับก็บางทีจะมีเพื่อนที่ง่วงนอนนะครับแบบเรียนหนักก็ง่วงนอนเงี้ยแล้วถ้าสมมติน้องหลายคนแล้วไม่ยอมเตือนกันอาจารย์เขาก็จะไม่อยากสอน
2: ช่วยกันดูว่าปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันมีปัญหาไหนที่มันหนักหน่วง
3: สุดเลยยิ่งใหญ่มากเพื่อนมาเรียนสายแล้วปัญหาที่สองที่เราคิดว่าเฮ้ยมันหนักพอๆกันเลยอ่ะ
4: ก่อนการเรียน
3: เรื่องต่อไปอ่ะหลับความสกปรก
2: แล้วก็ให้นักเรียนได้ช่วยกันคิดถึงวิธีการแก้ไขปัญหา
3: หัวข้อเกี่ยวกับการเข้าเรียนช้าของพวกเราก่อนเลย
7: มีการโทษเมื่อมาเข้าเรียนช้า
4: ที่เวลาเรามาเรียนเราก็มาเรียนพร้อมๆกันแบบทุกคนทั้งห้องมาพร้อมๆกันเลยก็ชวนกันมา
3: ก็เหมือนมากันเป็นกลุ่มใช่ไหมชวนกันมา
4: ปล่อยให้ใครชักช้า
8: จะพูดถึงทางด้านครูครับให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น่าสนใจครับดึงดูดเด็กนะครับให้เด็กก็จะมาเข้าห้องเรียนเร็ว
3: เรื่องต่อไปความพร้อมในเวลาเรียนของเรา
9: ก็ให้เพื่อนเตือนเพื่อนนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนคนนึงลืมก็เพื่อนอีกคนนึงช่วยเตือนกันนะ
10: ก็อุปกรณ์นี้เราก็มีของกองยาวมีของห้องอะไรเยอะค่ะไม่มีใช้ก็เอาไปใช้ก่อนแล้วก็ค่อยเอามาคืน
2: ก็ฟังแล้วก็สังเกตดูว่านักเรียนช่วยกันคิดไปในแนวทางไหนกระตุ้นให้เขาแสดงความคิดเห็นได้เลย
3: มีใครคิดว่าในห้องเราเนี่ยมีปัญหาอะไรมากกว่า3ปัญหาหลักๆนี้ไหมหรือว่ามีใครอยากจะมีข้อเสนอต่ออาจารย์ว่าอาจารย์ควรจะอย่างนี้ยังไงอย่างนี้นะ
11: เสนอได้เลยนะคะ
12: เอาไปศึกษาความรู้นอกสถานที่มีสื่อที่มีเยอะหรือที่แบบน่าสนใจแปลก
3: มีสื่อที่แปลกๆน่าสนใจ
8: ให้อาจารย์นะครับช่วยเหมือนกับว่าจัดให้เด็กนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนสักอย่างน้อย5นาทีก็ยังดี
11: ดีไหมคะจะได้ช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ทำให้บรรยากาศการเรียนของเราดีขึ้นนะคะ
3: ก็คือให้อาจารย์มีเกมมีกิจกรรมทำเป็นกลุ่มอะไรอย่าง
12: น
3: ี้
12: ที่สอดคล้องกับเนื้อหาในการเรียนมาก
2: ระดมความคิดเห็นเสร็จแล้วคุณครูก็จะสรุป
11: ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะคะเพราะว่าความคิดเห็นของนักเรียนก็เป็นประโยชน์ต่อครูด้วยนะคะสิ่งที่หนูเสนอมาเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการทำโทษเมื่อเข้าเรียนช้าชวนกันมาเป็นกลุ่มหรือว่าให้ครูมีสื่อที่ดึงดูดอยากให้นักเรียนมาเรียนเร็วๆใช่ไหมคะตรงจุดนี้ครูก็จะนำไปใช้ในการไปค้นหาสื่อที่น่าสนใจในส่วนของอุปกรณ์กองกลางน่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นห้องที่ตั้งใจที่จะมีอุปกรณ์กองกลางมันเหมือนเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะใครที่หลับออกไปเต้นอันนี้แหละจะทำให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจคนที่ใกล้จะง่วงตามเพื่อนเราอยากเต้นมากเราปุ๊บเลยใช่ไหมคะมีไหมคะจะมีประเด็นนี้ไหมอันนี้น่าจะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาที่น่าสนใจมากเลยนะคะ
2: จะย้ำกับนักเรียนก็คือสิ่งที่เราตกลงกันในวันนี้ให้นักเรียนลองไปทำกับวิชาอื่นด้วย
11: ในส่วนของสิ่งที่หนูสัญญาไว้หรือตั้งใจไว้ว่าจะแก้ปัญหายังไงขอให้หนูทำให้สำเร็จนะส่วนของครูก็คือเรื่องการปรับปรุงการเรียนการสอนแล้วก็การใช้สื่อนะคะครูก็จะนำไปปรับปรุง
2: การบริหารชั้นเรียนก็คือการหาข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับของสังคมซึ่งในห้องของเขาก็คือสังคมของเขาส่วนหนึ่งคุณครูก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่เขาเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการบริหารชั้นเรียนของโรงเรียนด้วย
13: จากความคิดเห็นของนักเรียนที่เป็นข้อเสนอแนะของโรงเรียนต่อคุณครูในเรื่องของการสอนก็จะเข้ามาที่ประชุมของกรรมการชั้นเรียนกรรมการชั้นเรียนก็จะมาล้อมก่อนว่าประเด็นไหนที่มันคล้ายๆกันเหมือนกัน ราก็จะมาตั้งเป็นกติกาให้กับคุณครู
0: เมื่อคุณครูและเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนต่างเปิดใจเข้าหากันบรรยากาศที่ดีของชั้นเรียนจึงเกิดขึ้นจากห้องหนึ่งไปสู่อีกห้องหนึ่งเหมือนดังเช่นผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังการระดมความคิดเห็นของห้องเรียนชั้นม.4ในชั่วโมงคณิตศาสตร์ของคุณครูจักริดซึ่งคุณครูได้มีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการสอนจากสิ่งที่ได้รับการสะท้อนจากนักเรียน
14: ปัญหาสำหรับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนะครับอย่างวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยที่เราพบเลยก็คือเด็กจะเกิดเรื่องของความเบื่อหน่ายนะครับเวลาในการที่จะต้องเรียนวิชาคำนวณยากๆแล้วก็ดูจากตัวอย่างบนเกิดจากนั้นก็มานั่งทำการฝึกหัดซ้ำๆสำหรับแผนการสอนที่จัดการเรียนการสอนในวันนี้นะครับอย่างหนึ่งเนี่ยตอบโจทย์เลยก็คือเรื่องของกิจกรรม
15: ช่วยจับคู่ระหว่างสมการกับพาราโบลาทีครูให้เวลาหนู3นาทีจับให้ได้หนูรู้ได้ยังไงว่าสิ่งเหล่านี้มันคู่กันจริงหนูรู้ได้ยังไงรู้จักตรงไหนครับจุดยอดของพาราโบลาใช่ไหมจำไว้ให้ดีนะครับใครคู่กับใครนะครับแล้วเราติดตามดูต่อไปว่าเขาจะเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่า
14: อีกตัวนึงก็คือเรื่องของเกม
15: เราจะมีการแข่งหาจุดยอดโฟกัสไดเรกติกแล้วก็วาดกราฟนะโดยทีมฝั่งนี้นะครับครูจะให้มอบหมายเลยเป็นทีม A 2แถวนี้นะครับก็จะเป็นทีม B
14: พอมีทีมเกิดขึ้นมีการแข่งขันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ทุกคนเขาก็จะมีความกระตือรือร้นมากขึ้น
15: จะเลยของทีม A ถูกไหมตรวจสอบของทีม B ถูกไหมครับทีม B มาเลยครับ5
14: ถ้าครูเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการสอนในปัจจุบันนะครับปรับเปลี่ยนอย่างน้อยเนี่ย1ชั่วโมงกับการเรียนเนี่ยน่าจะมีสัก2กิจกรรมแล้วก็ทำให้เขารู้สึกประทับใจได้ผมว่าการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับไม่ยาก
16: ผลลัพธ์ที่ออกมาดีค่ะเพราะว่าทุกคนปฏิบัติตามแล้วก็ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนมันดีขึ้นกิจกรรมที่คุณครูมามันก็ดีขึ้นค่ะสนุกแล้วก็ทำให้เด็กไม่ง่วง
17: มีกิจกรรมนันทนาการใช่ไหมครับเล่นกันสนุกผมว่าดีครับมันทำให้เราแบบเข้าใจแล้วก็ตื่นเรียนรู้ที่จะเรียนมากขึ้นมันเป็นกิจกรรมกลุ่มแล้วก็ต้องช่วยกันและผมชอบที่มากสุดก็คือตรงที่ทอยลูกเต๋ามันลุ้นดีครับ
18: ถ้าครูยิ่งทำแบบบทการเรียนการสอนให้ยิ่งสนุกมากขึ้นน่ะทุกคนนักเรียนจะมันจะสนใจมากขึ้นนะคะจะแบบไม่มีใครมาแบบวอกแวกไปทางอื่นแต่ถ้าคุณครูน่ะทำแบบน่าเบื่อเหมือนสอนไปทีอ่านชี้ให้ฟังเฉยก็ไม่มีใครเขาอยากฟังเพราะว่าเราก็อ่านเองก็ได้นี่นาหลายคนก็คิดอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบถ้าครูเป็นอย่างนี้ทุกคนก็ชอบเรียน
19: หลังๆนี้ดีขึ้นมากรายบุคคลเนี่ยได้ยินเสียงผู้ปกครองสะท้อนกลับมาว่าพอลูกสาวลูกชายกลับไปบ้านแล้วมีระเบียบวินัยขึ้น
13: มันจะขับเคลื่อนทั้งระบบให้ล้อมคุณภาพขึ้นมาโรงเรียนจะเป็นต้นแบบที่สร้างสังคมที่มีความสุขในการเรียนถ้าครูเปิดใจทำให้ห้องเรียนเรามีชีวิตชีวาสนุกสนานหนูจะทำอะไรแล้วคุณครูจะทำอะไรผมว่าเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณครูและนักเรียนห้องนั้นเลยถ้าเราได้ลองทำสิ่งที่ดีๆเพื่อพัฒนาเด็กแล้วเนี่ยเราไม่เสียใจจะทำได้มากน้อยดีที่สุดหรือไม่ดีเท่าไหร่คงภูมิใจว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วเรากล้าพูดได้เลยว่านี่คือการได้เป็นครูได้พัฒนานักเรียน

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตสามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าเก็บ
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวนเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่มาลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

0: สดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตซ์แรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขไนยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขไนยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขไนยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขไนยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขไนยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขไนยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ a เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ a แทนด้วยสัญลักษณ์ a หรือขนาดของเวกเตอร์ a การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ a เท่ากับเวกเตอร์ b เพราะเวกเตอร์ทั้งสองมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ a มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ a แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ a จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ a และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ a และนำหางของเวกเตอร์ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ r ดังสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2 ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
2: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำพุประมาณสัก 2,000 กว่าคิว
3: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวนเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
1: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำที่ขุดไว้ก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำไม่เราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่มาลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
1: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคน

0: ที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
0: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: น้องมิ้นลูก
3: คะ
2: หนูมีการบ้านไหม
3: มีค่ะ
2: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
3: พี่ค่ะ
2: จ้า

0: น้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้
1: ทำ
0: ยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะฮะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษ

0: ได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมเกลาจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนจะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
1: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
2: ตลกเนาะ
3: ตลกมากเลยอ่ะ
2: ดีโพสต์เลย
1: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
3: ตลกมาก
4: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
3: ออ๋อ
2: พอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
4: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
2: เออจริงด้วยอ่ะ
1: อ๋อจริงด้วย
0: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
5: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปี

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวเดียวนะแม่จะเรียกอิงฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอ่ะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอ
3: ่
1: ะ
3: คือมานะแบบต่ออ
1: ิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: สัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
4: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
4: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
2: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะพี่เอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
4: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอดีเอลทีวีพายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
4: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
4: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
4: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
1: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
4: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดัน

0: ของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
1: อ๋อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้น่ะ
0: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลาDLTV แค่อยากจะบอกว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
2: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
2: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
0: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
1: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
0: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
2: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
1: ปกป้องดีเอลทีวีไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
0: ทำไมล่ะครับพ่อ
1: มีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: พายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับเมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
3: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
4: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
0: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
4: จัดไป
0: ให้ที่บัตรก็คือแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมชุปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันจาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หาร delta t นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับ delta p หารด้วย delta tการดลและแรงดลเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ m v2 ลบ v1 ส่วนด้วยเดลต้า t จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า t มีค่าเท่ากับ m v2 ลบ m v1 หรือเท่ากับเดลต้า p ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการดลมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงดลมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการดลและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการดลได้

0: จาก i เท่ากับเดลต้า p หรือเท่ากับ pf ลบ pi เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก fเท่ากับเดลต้า p หารเดลต้า t เมื่อเดลต้า t ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่าเดลต้า t และเดลต้า p ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ f เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น p เท่ากับ mv เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล m1 และ m2 เคลื่อนที่ชนกันด้วยความเร็ว v1i และ v2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว v1f และ v2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1 I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2 I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1I บวก M2 V2I เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น V1f cos เซต้าและ V1f sin เซต้าในทำนองเดียวกัน V2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว V2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น V2f cos ไฟและลบ V2f sin ไฟซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos θ บวก m2 v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin θ ลบ m2 v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริง ตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมุติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m 1 v 1 i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว v f ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m 1บวก m 2 v f cos เซต้าแทนค่าจากโจทย์ m 1เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v 1 i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m 2เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m 2 v 2 i เท่ากับ m 1บวก m 2 v f sin เซต้าจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับ อนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมลูกออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอก

ว่าให้ A1 A2 A3 ไปจนถึง AN เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ SN นะครับเป็นผลบวกของ N พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ AN จะเท่ากับ A1 คูณ R กำลัง N ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า A2 บวก A4 เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ A3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ A2 A4 A3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น A1 คูณ R บวก A1 คูณ R กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน A3 เนี่ยก็จะกลายเป็นA1 คูณ R กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น A1 R ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก R กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น A1 R คูณ1บวก R กำลัง2นะครับส่วนด้วย A1 คูณ R กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ A1 ตัดกับ A1 R ตัดกับ R นะครับก็จะเหลือ1บวก R กำลัง2ส่วน R เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 R กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5R และพี่นะครับก็จะย้าย 5R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2R กำลัง 2นะครับก็จะกลายเป็น 2R กำลัง 2ย้ายมาเป็นลบ 5R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย 2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า R ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ R ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า R มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา SN ใช่ไหมครับ SN ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า SN นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง N ส่วน1ลบ R ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นั่นเองครับเราก็จะเอา SN นะครับมาแทนค่านะครับ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วน1ลบ R ครับตอนนี้เราได้ S8 ส่วน S4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น S4 ส่วน S2 นะครับก็จะเป็น A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง2ส่วน1ลบ R นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น A1 ตัด A1 ใช่ไหมครับ1ลบ R ตัด1ลบ R A1 ตัด A1 1ลบ R ตัด1ลบ R นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง4บวกด้วย1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆอาจจะ2กำลังอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ R กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ R กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก R กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ R กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ R กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก R กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก R กำลัง4บวก1บวก R กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็น

ท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิว

ตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงเฉียงและแกน x ให้อยู่เฉียงเฉียงเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างเฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมันเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเร่งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ t ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ
R เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจาก

ว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลังสอง y เท่ากับ at กำลังสองบวก bt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็นนั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งพี่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ย

0: ื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่และผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู
5: ่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะและเวลาไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
7: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
5: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกัน

0: เหม็นล่ะ
1: ไปค่ะ
2: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
1: แม่ทำอะไรอยู่

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: แก่นแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: แก่นแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้น2ตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการเคมีนี้เองนะคะก็น้องๆทำการสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันต่อเลยนะคะจะพบว่าสารตัวแรกจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็น ผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองน้องๆสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยการนำเซน1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถหาค่าได้เป็นลบเซน1ส่วน1คูณเดลต้า B ส่วนเดลต้าทีนั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเซน1ส่วนสัมประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่

คะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เราสนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนแปลงปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มี

การแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3 มีจำนวนเลขนัยสำคัญ 2 ตัว นั่นคือเรานับเลข 1 กับเลข 2 หลักการคำนวณของเลขนัยสำคัญนะคะ เราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบ และก็การคูณและหาร สำหรับการบวกและลบนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 ปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่

0: ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่าง

ให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลนั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: We're going to review similarities and differences, how we can help students identify similarities and differences. This slide basically just outlines certain ways we can identify these two. There's also a handout in your packet that summarizes this. It's the same thing. But basically, similarities and differences. What's the same? What's different, right? What you have to compare and contrast different ideas from stories or from movies, from information, any information you have. And so in your classes, you can really explicitly guide your students. Or in your classes, the students can do it themselves, right? The teachers just guide them, like help them along the way. And the students do it on their own. With similarities and differences, students can also try classifying, right? Putting things in a category, right? And the other two, metaphors and analogies. Metaphor is a way of seeing something that's different from another, but they have a relationship, right? Like life is a dream, right? Life and dream, two different things. But when you say, when you force the relationship, then you have to think of the connection. Kind of like logical mathematical skill, right? And analogies, it's trying to identify the relationships between different concepts, ideas. So enough with this boring talk. Let's go into some activities that apply this. And then we're going to look at some textbooks. So practice one for everyone. Draw a Venn diagram. So quick review. What's the Venn diagram in body language? Yes, Ajaninamon. The Venn diagram, right? Two big circles, right? And then the circles intersect, right? So either draw a Venn diagram or a graphic organizer, whichever one you want to do. And I would like you to indicate the similarities and the differences between these two items. A car and the human body. So 2 minutes, go. Similarities and differences.
1: กิจกรรมนี้นะคะภาพที่เห็นนะคะคือภาพรถยนต์แล้วก็ภาพร่างกายคนนะคะให้อาจารย์นะคะระบุถึงสิ่งที่เหมือนและสิ่งที่แตกต่างของทั้งสองอย่างนี้นะคะโดยทำออกมาในรูปของเป็นVenn diagramก็ได้นะคะที่ทำเป็นวงกลมนะคะที่ซ้อนกันมีส่วนที่ซ้อนกันนะคะหรือว่าเป็นกราฟิกออร์แกไนเซอร์ก็ได้นะคะค่ะให้เวลา2นาทีค่ะอาจารย์ลองวาดลงกระดาษก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะโชว์บน Visualizer นะคะทางกรุงเทพนะคะทางหัวหินกับหัวหนองคายนะคะถ้ามี Visualizer ก็ยินดีนะคะค่ะ
0: Yes please when you're ready sit next to the visualizer
2: Okay. ระหว่างที่เป็น human ใช่ไหม and car เมื่อกี
3: ้ car yes
2: เมื่อกี้ car
3: car
2: อะไรที
3: ่ life and nature
2: ความแตกต่างของสองสิ่งนี้แล้วถ้าเอามาใส่ในนี้ก็คือเราใส่ตรงนี้ใช่ไหมความแตกต่าง
3: อ่ะตัวนี้คือความเหมือน
4: นี่ต้องเหมือน
2: ตรงนี้ต้องเหมือน
3: ตัวเหมือน
2: ต้องบอกก่อน
4: เหม
2: ือ
4: นกันก็คือ life and ที่ได้
2: เหมือนมันต้องมีสตรัคเจอร์ทั้งคนทั้งรถต้องมีสตรัคเจอร์คือบอดี้ของมัน
4: มีบอดี
2: ้เป็นบอดี้อะไรที่แตกต่างก็คืออันนี้มีชีวิตอันนี้เป็นแค่ material โอเคเคลื่อนที่ได้
4: พูดไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมถ้าเด็กก็จะหาความแตก
3: Think and can think. เราคิดที่จะทำอะไรได้แต่นู้นคิดไม่ได้
2: ความคิดแต่อันนี้คือต้อง follow อะไรสักอย่าง
3: control
2: เอา push มาใช
3: ่ control
2: control under control
3: ใช่ค่ะ under control ใช่ค่ะ
2: under control

0: สิ่งที่เหมือนมีอะไรอีกที่เหมือนกันมันมี part of body ป่ะไอ้ structure มันเป็น structure ไปแล้ว
1: ต
0: ั
1: วน
0: ี้
1: ไปแล้วมี goal มีเป้าหมายขับรถยนต์ไปไหนหรือว่าตัวเราจะทำอะไรมี goal ได้ไหมคะ
2: มันมีเองไม่ได้
0: มันต้องด้วย control มันก็คือ thinking thinking ไปแล้ว
1: ก
0: ็
2: human ต่างก็คือคนต้องทานอาหารรู้เตี้ยต้อง
3: ใช้ I still have one more minute and I hope that teachers are ready to go to the visualizer soon
0: ไอ้ตัว energy
1: อ่ะ energy ใช่
0: มันเพราะฉะนั้น
1: นี่คือเหมือนนะคะ
0: มันใช่ใช่ใช่
1: energy
0: อันนี้ก็ต้องมีเหมือนกัน
1: มันก็เป็นต้องมีอาหารเขาต้องมีน้ำมันคือ energy
2: เธออันนั้นน่าจะอยู
0: ่เหมือนตัวนี้นะโอเค energy
2: ขึ้นอยู่กับว่าตัวเหมือนจะเป็นต
1: ั
2: ว
1: ใช่ค่ะคือจะแตกต่างก
0: ันอันนี้ใช้ food อันนี้ใช้ fuel

ค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะภาพที่ขึ้นจอ Visualizer นะคะมาจากหนังสือเรียนชื่อ Messages นะคะซึ่งเป็น Student Book เล่มที่2นะคะ Student Book 2น่าจะสำหรับม.2นะคะค่ะหนังสือชื่อ Messages นะคะหน้า58 59นะคะหน้า58ก็จะเป็นภาพที่เห็นนะคะทางซ้ายนะคะมี4ภาพด้วยกันแล้วก็หน้า59นะคะที่เป็นตัวหนังสือเหลืองๆนะคะก็จะเป็นคำบรรยายนะคะเกี่ยวกับสภาพของบ้านเรือนในแต่ละยุคนะคะก็คำถามของอาจารย์เชก็คือว่าเราจะนำคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับ similarities กับ differences เนี่ยนะคะมาใช้นะคะในการทำกิจกรรมโดยใช้ภาพและข้อความนี้เป็นวัตถุดิบในการที่มาทำกิจกรรมได้อย่างไรค่ะอาจารย์ลองคิดกิจกรรมที่จะ เป็นเกี่ยวกับ similarities กับ differences ค่ะโดยใช้ภาพและเรื่องตรงนี้ค่ะให้เวลาสัก 2-3 นาทีนะคะอาจารย์ไอเดียคร่าวๆค่ะ

ื่อนอาจารย์ที่รับชมอยู่ทางที่โรงเรียนหรือทางบ้านก็ เราจะอัปโหลดภาพแผนเอาพวกนี้ขึ้นเว็บไซต์ด้วยนะคะพร้อมกับวิดีโอของการอบรมในครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ก็จะถ้าจะนำไปใช้ก็ดาวน์โหลดไปได้นะคะค่ะ

0: that have a strong history, and this would be a great lesson of similarities and differences. I think I don't
1: know. Yes. ค่ะท่านอาจารย์ก็ได้แนะนำกิจกรรมนะคะที่ใช้ภาพนะคะแล้วก็คำอธิบายของแต่ละยุคสมัยนะคะเพื่อที่จะ compare contrast กันท่านอาจารย์เฉลียวศรีนะคะก็มีไอเดียนะคะว่าก็ทำเป็นเหมือนตารางนะคะก็มี2หัวข้อนะคะคือ placesกับ occupation นะคะแล้วก็ places ในยุคแรกนะคะยุค10,000 BC นะคะเป็นอย่างไรก็จะมี tense ใช่ไหมคะพอ places ในยุค 2,000 BC จะเป็นอย่างไรนะคะก็เป็น simple houses นะคะเป็น village นะคะแล้วก็ถ้ายุคต่อไป110 AD ก็จะเป็นอะไรฮะ Roman town มี bridge มี shopsมีบาร์นะคะมีสคูลแล้วก็พอมาในยุค 1,200 นะคะประศตวรรษที่200ก็เพิ่มอะไรนะ places นี่ก็เพิ่มเข้ามาก็เป็นอะไรฮะเป็น church เป็น castle เพิ่มเข้ามานะคะมี shoe shop มี bakers นะคะมี market แล้วก็พอยุคปี 1,820 เพิ่มอะไรเข้ามาอีก hotel town hall square นะคะfactory นะคะก็จะเห็นว่านอกจากจะเปรียบเทียบเห็นความแตกต่างแล้วก็ว่ามีลักษณะของสถานที่นี่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะคะในส่วนของ occupation ก็เหมือนกันในยุคแรกก็เป็นละ hunters ยุคที่2นะคะเป็น farmers ยุคที่3เป็นอะไรนะคะก็มี shopkeepers นะคะ bar นะคะแล้วก็ยุคต่อไปนะคะมีอะไรอีกนะคะมี bakers นะคะมีvendors ใช่ไหมคะอยู่ใน market ยุคถัดมาก็มี workers in the factory เพิ่มเข้ามานะคะมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาภายใต้สองหัวข้อคือ place กับ occupation นะคะค่ะค่ะซึ่งเหมือนกับว่าเป็นการ occupation เนี่ยนะคะอาจารย์เฉลียวศรีก็บอกว่าเหมือนกับเป็นการ imply ให้นักเรียนนี่ได้คิดเองว่าถ้าเผื่อว่าสถานที่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคือ shops occupation ที่เพิ่มเข้ามาคืออะไรก็คือ shopkeepers นะคะหรือว่าสถานที่เนี่ยเป็น school occupation ที่เพิ่มเข้ามาคืออะไรสำหรับยุคนั้นคือ teachers studentsอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคะหรือว่าสถานที่เป็น market occupation ที่เพิ่มมาคือ vendors คือขยายต่อไปอีกว่าให้นักเรียนถึงขั้นคิดวิเคราะห์นะคะเป็น critical thinking นะคะเราก็มา critical thinking revisited กันนะคะเพราะเราพูดถึง critical thinking skills มาหลายครั้งหลายหนแล้วนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นไอเดียท่านอาจารย์เฉลียวศรีนะคะซึ่งคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะAjahn Chay, you understand what I was saying? Okay. Ajahn Chay, เก่งมากนะคะตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็เข้าใจภาษาไทยค่ะค
0: ่
1: ะ
0: นิดเดียว Thank you, Ajahn. Thank you, Ajahn Leo, for sharing. Those are wonderful ideas. And in many ways, you're using the interpersonal and the logical mathematical intelligences and many other skills. And it's so fun thinking of that also as a game.And it just makes me think about this game I like to play when I have time. It's called Civilization. It's a game where you create your own civilization. It's a computer game, so I don't know how many of you want to actually have your students do it. But in a way, if you can take that into the classroom, how would you build the civilization? What will be next century and next century and next century? And this also gave Ajahn Leo's idea made me think of this wonderful show called Star Trek, and how that is a civilization much later on in the future, and comparing that future to our present. Anyway, again, these ideas blossoming. So now, our last activity. Too bad it's our last one, but I'm sure some of you are ready to eat. Okay, so this one is from a textbook called Smile for level 6. Students, page 2021. And in this activity, I'd like you to think about the two intelligences we discussed briefly today, the intrapersonal and the logical mathematical. Pick one, pick both, up to you. So from this

ค่ะสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะภาพที่เห็นบน Visualizer นะคะที่ฉายบนจอตอนนี้นะคะก็มาจากหนังสือเรียนที่ชื่อ Smile นะคะเป็น Students Book ระดับ6นะคะจากหน้า20-21ซึ่งหน้า20นะคะก็เป็นชาร์ตนะคะเป็นภาพกีฬาชนิดต่างๆนะคะแล้วก็หน้า21นะคะเดี๋ยวอีกสักพักนะคะจะฉายให้ดูก็จะเป็นเท็กซ์สั้นๆนะคะที่เขียนว่า favorite sport ของตัวเองนั้นคืออะไรนะคะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็กิจกรรมที่จันเชอยากให้ท่านอาจารย์ลองคิดก็คือว่าลองคิดดูซิว่าเราจะให้นักเรียนเนี่ยใช้interpersonalIntelligence กับ Logical Mathematical Intelligence นะคะในการทำกิจกรรมนี้ได้อย่างไรนะคะค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หาร delta t นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับ delta p หารด้วย delta tการดลและแรงดลเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ M V2 ลบ V1 ส่วนด้วยเดลต้า T จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า T มีค่าเท่ากับ M V2 ลบ M V1 หรือเท่ากับเดลต้า P ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของ

วัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการดลมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงดลมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ 2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการดลและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500 กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PF เท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการดลได้จาก I เท่ากับ delta P หรือเท่ากับ PF ลบ PI เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จากเท่ากับ delta P หาร delta T เมื่อ delta T ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta T และ delta P ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ F เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น P เท่ากับ MV เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1 v1i บวก m2 v2i เท่ากับ m1 v1f บวก m2 v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 V1f บวก M2 V2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1 V1i กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2i กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1 V1f กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2 V2f ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1 V1i บวก M2 V2i เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชน
การชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว v1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว v1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น v1f cos เซต้าและ v1f sin เซต้าในทำนองเดียวกัน v2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว v2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น v2f cos ไฟและลบ v2f sin ไฟซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ yจากกฎการโมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1 v1i เท่ากับ m1 v1f cos θ บวก m2 v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1 v1f sin θ ลบ m2 v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่ภายหลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1 v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos เซต้าแทนค่าจากโจทย์ m1 เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v1i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m2 เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m2 v2i เท่ากับ m1 บวก m2 vf sin เซต้าจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

0: Thank you so much.
1: Thank you very much. Ajahn, was that related to the shipwrecked story with the Venn diagram, or a separate activity?
2: Separate.
1: Ah, okay. All right. That's very nice, because we also, we did that last session, and we did that in many other sessions before with using Venn diagrams. And I think that's a really fun way to organize it personally, information. Thank you very much. Excuse me. But using the idea again of brainstorming, and what is a shipwrecked man? Who is the shipwrecked man before they go into this story? All right. And Ajahn, yes.
3: May I sum up a little bit first? Yeah. ค่ะจากที่ท่านอาจารย์นะคะได้ตอบนะคะถึงเรื่องlogical mathematical intelligence นะคะก็ท่านอาจารย์ทางหนองคายก็บอกว่าให้นักเรียนเนี่ยกิจกรรมก็คือว่าให้แก้ปัญหาให้ตอบนะคะหาวิธีแก้ปัญหานะคะจากโจทย์โดยที่ให้ใช้เหตุผลนะคะก็คือ logic นั่นเองแล้วก็ส่วนท่านอาจารย์ทางหัวหินนะคะก็เน้นการgraphic organizers นะคะ graph chartหรือว่า percentage นะคะให้คืออาจารย์ก็บอกว่านักเรียนเนี่ยอาจจะชอบเลขนะคะชอบคณิตศาสตร์ก็นำมาบูรณาการกับภาษาอังกฤษนะคะโดยให้ทำกิจกรรมที่จะต้องมีการคิดคำนวณถึงเปอร์เซ็นต์หรือว่าการวาดชาร์ตการทำกราฟิกออร์แกไนเซอร์นะคะก็อยู่ใน intelligence เหมือนกันนะคะซึ่งอาจารย์เชบอกว่ามีความสำคัญมากนะคะที่นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะดูกราฟหรือว่าดูชาร์ตเนี่ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะอ่านข้อมูลนั้นออกมาได้นะคะ process ข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลนั้นมาใช้ได้ interpret ข้อมูลได้นะคะส่วนทางกรุงเทพท่านอาจารย์นิรมนก็บอกว่ามันจะให้นักเรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นนะคะให้เหตุผลด้วยนะคะแล้วก็รวมทั้งอย่างเช่นภาพกิจกรรมที่ให้ดูเมื่อกี้นะคะ shipwreck นะคะก็อาจจะมีการให้อ่านเรื่องให้เหตุผลให้แก้ปัญหานะคะแล้วก็นอกจากนั้นอาจารย์ก็ยังใช้ Venn diagram นะคะในการที่จะให้นักเรียนเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่างของอะไรก็แล้วแต่ของครูกับนักเรียนนะคะของคุณพ่อของคุณแม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือลักษณะการใช้ graphic organizer นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ใน logical mathematical intelligence ทั้งสิ้นค่ะเป็นตัวอย่างค่ะ
1: Thank you. All right, so attached to this question review section are some activities Ajahn Niramon did share what she did with her class. And I know that there are a few teachers here who would like to perhaps share what they've done with their classrooms, perhaps a specific lesson. And that's question three. Oh, actually, it's part of question three. So before we go into the next intelligence, which I am now switching on the slides, let's go back to that other old slide. And here we go. Okay. Would a couple of other teachers who did send me an email share what they have done with their class? And it's also, I think, in the new handout for today. Okay, and we will show it in the visualizer first. Okay, so and this is from Ajahn Suwani. And I'm glad you entered in the class here. You sent an email about what you did in the class. Could you explain a little bit more? I took some notes based on what you said. Could you share with everybody using the microphone? Oh, it's up to you. Would probably be interpersonal and logical mathematical, what you did with your class. Okay, yes, could you please share? Oh, could you use the microphone? Oh, right, on the desk, to the left. Thank you.
4: Good morning.
1: Good morning.
4: I sent my information about this.
1: Mm-hmm.
4: Interpersonal, I think, activity about interpersonal, I will try motivate to be for my students, mm-hmm. And to express something out in order to find

0: นะคะอาจจะให้แบบฝึกหัดที่เป็นตัว A B C D E F จนถึง Z นะคะเป็นตารางแล้วก็ให้เด็กเป็นประโยคต้องให้เติมแต่ว่าตัวที่เป็นตัวฤดูต่างๆเนี่ยเขียนเป็นตัวเลข1 2 3 4 5อะไรนะคะแล้วเด็กก็จะต้องไปเอาตัวอักษรที่เรียงตั้งแต่ A ถึง Z ซึ่งเป็น1 2 3 4 5มาใส่เมื่อเข้าใส่แล้วมันก็จะได้เป็น summer winter อะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือเขาจะต้อง solve problem จากตัว number ไปสู่ตัว letters ตัวอักษรพอได้เสร็จแล้วถ้าเรามีตัวรูปภาพต่างๆเพื่อจะต้องการเช็คว่าเด็กรู้ไหมว่าความหมายซัมเมอร์คืออะไรก็อาจจะให้เขาแมทช์ตัวซัมเมอร์กับแอคทิวิตี้ที่เขาควรเรียนมาแล้วว่าหน้าร้อนควรจะทำอะไรเป็นบีว่าหน้าหนาวเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะหลังจากนั้นแล้วนั่นคือจะเป็นอาจจะโปรโมทเรื่องของ logical mathematical intelligenceความจริงครูมักจะหยุดตรงนี้แต่ถ้าครูอยากจะต่อไปถึงเรื่อง intrapersonal ครูอาจจะตั้งคำถามว่าตัวนักเรียนเองเนี่ยชอบฤดูกาลอะไรแล้วก็กิจกรรมอะไรที่นักเรียนชอบจะทำในฤดูนั้นๆเพราะอะไรอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมให้เด็กต้องรีเฟล็กจากตัวของเขาเองว่าเขาทำไมเขาถึงชอบสิ่งนั้นก็เป็นการคอมไบน์ระหว่าง2 intelligence เข้ามาอันนี้จะเป็นตัวอย่างง่ายๆที่อยากจะฝากให้ครูนึกว่าเราถ้าคิดต่ออีกนิดนึงจากกิจกรรมที่เราทำเนี่ยอาจจะได้สามารถจะส่งเสริมตัว intelligence อื่นๆอีกที่มันน่าจะเป็นไปแล้วก็มันเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อยู่แล้วค่ะ
1: Thank you All rightSo, I hope this is the part that you'll be ready for. And what we're going to do is we're going to have a little dance going on. And I hope in Hua Hin and Nong Khai we can all see you, that you'll do the same. So we're going to play a song. Well, Khun Phum will play a song called Hey Mambo. Maybe some of you have heard it. And in this quick song, okay,We're all going to sway, and whenever we hear the woman, whenever we hear Rosemary Clooney, a famous star from the 50s and 60s, mainly 50s, we're going to raise our hands like this, okay? And then the rest we're just going to sway. So we're just going to sway back and forth, and then when we hear her go, hey, Mambo, we're going to go up like that, okay? So we're also going to be watching Hua Hin and Nong Khai, all right? So we're going to go.Dance like this, hey mambo, and then like this, hey mambo. Okay, all right. So I hope you're all ready, and Ajahn's here. Hope you're ready. All right, Khun Phum, when you're ready, let's try to make the music loud.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เมื่อวันเปิดเทอมวันแรกเริ่มขึ้นแน่นอนว่านักเรียนจะยังไม่คุ้นเคยกับเพื่อนใหม่ๆห้องเรียนใหม่ๆส่งผลให้บรรยากาศในห้องเรียนช่วงสัปดาห์แรกค่อนข้างเงียบอึมครึมรายการครูพบกูรูจึงได้เชิญคุณพฤหัสพหลกุลบุตรประธานมูลนิธิสื่อชาวบ้านผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดค่ายอบรมละลายพฤติกรรมเด็กมาถ่ายทอดวิธีการที่จะช่วยให้คุณครูสามารถสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักเรียนด้วยกันได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะช่วยให้นักเรียนกล้าที่จะถามคำถามแลกเปลี่ยนหรือทำกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้ได้อย่างราบรื่นต่อไป
1: ก็ตอนนี้ก็ดูแลงานฝ่ายละครการศึกษานะครับก็ดูแลงานการศึกษาของมูลนิธิสื่อชาวบ้านหรือว่ากลุ่มละครมะขามป้อมโดยปกติเวลาที่ทำค่ายเนี่ยเด็กก็จะมาจากหลากหลายที่เนาะเขาก็อาจจะยังไม่รู้จักกันมาก่อนนะฮะเวลาทำกิจกรรมด้วยกันเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขินกันบ้างก็เลยต้องใช้กิจกรรมเหล่านี้เข้าไปเป็นตัวช่วยในการสร้างบรรยากาศให้เขารู้สึกผ่อนคลายบรรยากาศพวกนี้สำคัญมากสำหรับการเรียนรู้นะเพราะว่ามันจะทำให้เขารู้สึกกล้าที่จะแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตัวเขามีกับเพื่อนๆมนุษย์เราถ้ารู้สึกว่ากลัว

0: หรือว่าร้อนอยู่ในอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่เป็นปกติก็จะแบบเรียนรู้ยากอย่างเงี้ยนะทีนี้ไอ้กิจกรรมพวกนี้ก็จะช่วยทำให้เขารู้สึกได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมกล้าที่จะสัมผัสกับเพื่อนหรือว่าพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได
1: ้นักเรียนระดับชั้นม.1 เนี่ยอย่างที่รู้กันว่ามาจากหลากหลายโรงเรียนหลายๆคนมาเนี่ยมนุษยสัมพันธ์ดีเลิศเลยก็มีแต่เป็นส่วนน้อยโดยมากมักจะเงียบๆเขินๆเคอะๆเขินๆก็อยากจะได้เทคนิคที่ทำให้นักเรียนเนี่ยทลายกำแพงตรงนี
2: ้เปิดเทอมใหม่ๆเด็กเขายังไม่คุ้นเคยใช่ไหมคะก็ครูก็อยากที่จะได้เทคนิคใหม่ๆที่จะใช้สำหรับให้เด็กเนี่ยเขามีความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวค่ะคุ้นเคยกับเพื่อนๆแล้วก็คุ้นเคยกับครู
3: วิธีการที่จะทำให้เด็กได้มีความสนิทสนมกันเร็วขึ้นเพราะว่าในคาบแรกของเด็กเนี่ยบางทีเด็กก็จะไม่รู้จักกันเด็กเพิ่งมาใหม่ก็ยังไม่รู้จักใครก็อยากจะให้เขาได้สนิทกับเพื่อนได้เร็วมากขึ้นครับ
4: อยากจะได้เทคนิคในการที่จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยเขาได้สนิทกันเร็วขึ้นหรือว่าเขาได้เรียนรู้กันอย่างไม่ใช่แค่ผิวเผินนะคะ
5: นะครับเดี๋ยวคราวนี้อยากให้คุณครูเดี๋ยวท่านลองเล่าว่าบรรยากาศของการสอนวันแรกของการเปิดเทอมนี้นะครับเป็นยังไงบ้างจากประสบการณ์ที่แต่คนเจอครับ
6: เปิดเทอมวันแรกนะครับโดยเฉพาะนักเรียนม.1 เนี่ยก็คือรู้กันเป็นน้องใหม
5: ่
6: เพิ่งมาโรงเรียนเป็นวันแรกเลยเป็นรุ่นน้องส่วนใหญ่เนี่ยบรรยากาศในห้องจะค่อนข้างคึมนะคร
5: ับ แสดงว่าบรรยากาศในแรกนี้ยังไม่ค่อยวุ่นวาย
7: ยัง
8: ใช่ค่ะยัง
6: ไม่กล้าแสดงออกอะไร
2: ก็คล้ายๆกันนะคะเด็กเขาจะตื่นเต้นแต่ว่าที่ใช้วิธีก็คือเขาเหมือนจะยังไม่ค่อยรู้จักเพื่อนใหม่มากนะก็จะใช้วิธีว่าให้แนะนำตัวแต่ว่าจะใช้วิธีการจับกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะจับกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมอะไรในห้องเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เขาเหมือนรู้จักเพื่อนเป็นกลุ่มๆไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะ
8: ส่วนตัวเคยให้เด็กออกมาแนะนำว่าเอ้ยเราชอบดาราคนไหนหรือชอบนักร้องคนไหนเพื่อที่ว่าเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะจับกลุ่มความตามความชอบของเขาได้ถูก
5: ผมคิดว่าอันนี้อาจจะแล้วแต่มุมมองแต่สำหรับผมรู้สึกว่าถ้าเราก้าวข้ามไอ้ความยุ่งยากไปได้ในระยะแรกๆแล้วเราสามารถจัดการระบบที่ให้เด็กดูแลกันเองได้ไม่รู้ว่าอาจจะช่วยคุณครูได้ระดับหนึ่งหรือเปล่าครับในระยะยาวต่อไปเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาทำกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกที่จะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรานึกถึงบรรยากาศของห้องเรียนในวันแรกนะฮะเด็กที่เข้ามาอาจจะยังเขินอายอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้จักกันการที่ให้เด็กได้คุ้นเคยกับสถานที่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก่อนที่จะได้รู้จักหน้าค่าตาเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวกิจกรรมแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของกิจกรรมชื่อว่าสำรวจห้องนะครับลองให้สมมติให้คุณครูทุกคนเป็นเด็กสักม.1 นะครับที่เพิ่งมาเจอกับห้องเนี้ยเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่รอบๆเราก็ยังไม่เคยเห็นหน้ายังไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับเดี๋ยวง่ายๆครับมันจะเริ่มจากว่าให้เราลองเดินสำรวจห้องนี้นะครับในสายตาใหม่ในสายตาที่อาจจะไม่เห็นเป็นแค่นี้ลองนึกถึงว่าถ้าเรามีตาพิเศษที่สามารถสแกนรายละเอียดของห้องไปได้มากกว่าบางอันที่เราอาจจะแบบคิดว่ามันไม่น่าสนใจแต่เราลองไปมองใกล้ๆมองอย่างเช่นโต๊ะเราอาจจะเคยเห็นมุมนี้มาก่อนแต่ว่าลองมองมุมอื่นใต้โต๊ะหรือว่ายืนบนเก้าอี้มองมันอาจจะเปลี่ยนการรับรู้หรือว่าการมุมมองของเรา

ลอดนะครับบางคนอาจจะเห็นภาพใหญ่ว่าระยะที่เราเคยมองแบบนึงแต่พอมันมองใกล้ๆความรู้สึกเราอาจจะเปลี่ยนไปได้เลยนะฮะแล้วแต่อันนี้ขอให้เขียนลำดับออกมาไม่ต้องกังวลว่าต้องได้มากอะไรนะครับเราตามความจริงที่เราเจอใช่ไหมครับลองอ่านดูนะครับถ้าลองสังเกตจะเห็นว่ามีการให้รายละเอียดนอกเหนือจากแค่คำกว้างๆว่ากระจกก็กระจกนี่กระจกแตกอะไรแค่นะครับภาพบนบอร์ดมีการระบุชัดเจนขึ้นลายมือเด็กบนกำแพงอะไรเงี้ยขยะที่ใต้โต๊ะเรียนอะไรเงี้ยก็กิจกรรมก็มีเพียงเท่านี้ง่ายๆ

0: ดี๋ยวอยากจะฟังความเห็นของกลุ่มบ้างนะหลังจากที่ได้ลองทำกิจกรรมนี้ไปเป็นยังไงบ้างมีความรู้สึก
1: ทำให้ได้เห็นมุมมองที่แตกต่างครับทั้งที่เป็นห้องเรียนเดียวกันแต่ละคนก็เก็บรายละเอียดมาแตกต่างกันแล้วก็ชอบในส่วนที่คุณตุ๋ยพูดในเชิงว่าให้มองภาพนั้นแล้วลองคิดถึงความรู้สึกนะครับยกตัวอย่างผมเห็นภาพกิตตี้เนี่ยถ้ามองผิวเผินภาพมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์เดินเล่นนะมองผิวเผินก็จะดูเหมือนภาพการ์ตูนแต่เป็นเรื่องน่าแปลกที่ในห้องเรียนสามารถติดภาพการ์ตูนได้นะครับถ้าเป็นนักเรียนติดเองก็ไม่มีคำถามถ้าเป็นคุณครูติดให้ก็จะคิดได้ว่าเหมือนเป็นการที่คุณครูปรับข้อหาในเรียนได้ส่วนหนึ่งนะครับ
0: จริงๆแล้วกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมเล็กๆนะครับกิจกรรมง่ายๆเป็นกิจกรรมเปิดจากประสบการณ์ที่ผมเคยใช้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะว่าทำให้เขามีความรู้สึกว่ามีบรรยากาศที่ปลอดภัยในการเรียนรู้นะครับซึ่งการสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัยเนี่ยมีความสำคัญมากกับผู้เรียนเพราะว่าอย่างเช่นเวลาที่เราไปในที่อื่นๆแล้วเราแปลกที่หรือว่าแปลกหน้าผู้คนด้วยมันก็จะทำให้มันไม่เกิดความสงบในจิตใจเพราะว่ามันกังวลมันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะเรียนรู้อะไรได
2: ้ผ่านมาแล้วนะคะจากการเปิดเทอมมาทั้งหมด5วันแล้วนะวันนี้วันที่5อ้าวใครเคยสำรวจห้องนี้บ้างเคยเดินรอบๆห้องแล้วมีไหมวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมสำรวจห้องกันนะโดยที่กิจกรรมนี้เนี่ยครูจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้สำรวจรอบๆห้องของเรานะคะว่าห้องเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงมีอะไรอยู่บ้างมุมไหนที่เราไม่เคยเดินไปเลยนะมีใครอยู่หน้าห้องแล้วเคยเดินไปมุมข้างหลังมีไหมเดินไปไหมก็จะไม่ค่อยได้เดินไปเพราะฉะนั้นวันนี้ลองสำรวจให้รอบๆห้องของเรานะคะว่ารอบๆแล้วห้องเราเนี่ยมีอะไรอยู่บ้าง
3: คุณครูสุชิราให้นักเรียนที่เพิ่งเริ่มเรียนในห้องเรียนนี้มาได้เพียง5วันเดินสำรวจทำความคุ้นเคยกับห้องเรียนใหม่ของตนตามเทคนิคของกูรูจากนั้นจึงให้นักเรียนเขียนสิ่งที่พบลงในกระดาษแล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน
4: เจอกระจกที่แตกอยู่ข้างหลังอะค
2: ่
4: ะ
2: อ่ะไหนลองโชว์ให้เพื่อนๆดูซิทายซิว่ากระจกพานเนี้ยคือกระจกบานไหน
5: เตรียมสตังค์1บาทที่มีขี้ฝุ่นเกาะอยู
6: ่เจอลำโพงแตกครับแล้วก็เจอรอยเท้าที่ฝาผนังแล้วก็เจอรูที่พื้น
2: นักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนใหม่ใช่ไหมการสำรวจห้องเนี่ยทำให้เรารู้จักสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวมากขึ้นถูกไหมคะมันทำให้เรารู้สึกปลอดภัยขึ้นไหมปลอดภัยใช่ไหมคะนี่เป็นความรู้สึกว่าเวลาที่เราได้สำรวจสิ่งรอบๆตัวเราได้มีความคุ้นเคยใช่ไหมเราก็จะเกิดความปลอดภัยถูกไหมคะในการดำเนินชีวิตหรือว่าในเวลาที่เราเรียนนะเราก็จะรู้สึกปลอดภัยนั่นเองเด็กเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าเขาคุ้นเคยกับห้องเขารู้จักห้องมากขึ้นนะคะรู้จักว่าห้องเนี่ยมีอะไรตรงไหนยังไงมีอะไรบ้างแล้วก็ตรงไหนมีรูมีช่องอะไรตรงไหนเป็นรอยแตกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเริ่มรู้จักห้องมากขึ้นให้เขาเริ่มสำรวจในช่วงต้นการศึกษาแบบนี้ต้นปีการศึกษาเหมือนเขาจะได้เริ่มรู้สึกว่าเขารู้จักสถานที่มากขึ้นรู้จักห้องมาเรียนมากขึ้นแล้วก็อันนี้มันสามารถไปประยุกต์ใช้กับอะไรหลายๆอย่างได้ทำให้เขาแบบสังเกตเพื่อนสังเกตคนรอบข้างอะไรแบบนี้ค่ะได้มากขึ้น
7: ตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยประมาณ5วันแล้วก็ไม่เคยเดินสำรวจห้องนี้เลยแล้ววันนี้พี่ๆได้ให้พวกหนูได้เดินสำรวจห้องนี้ก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นเพราะเวลาเรานั่งข้างหน้าเรามองเห็นแต่ข้างหน้าแต่ถ้าเราเดินไปดูข้างหลังเราก็จะเห็นแบบภาพข้างหลังว่ารอบๆห้องของเราก็มีของมากกว่า
8: ได้ประโยชน์ก็คือสามารถรู้ถึงจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของห้องเรียนค่ะถ้าใช้กับตัวเองก็เพิ่มความสังเกตแก่ตัวค่ะจากที่เราไม่รู้ก็เป็นรู้ค่ะ
9: ก็ผมก็ได้รู้ว่าการนับสายไฟเนี้ยก็ช่วยผมเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตได้เหมือนกันครับแล้วก็สามารถทำให้ผมเนี่ยสนุกไปกับมันได้ด้วยครับ
0: กิจกรรมที่2เดี๋ยวเราจะลองมาทำเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆนะครับชื่อกิจกรรมว่าวาดหน้านะครับอันนี้ก็จะทำให้ขยับความคุ้นเคยสำหรับนักเรียนที่เพิ่งเปิดนะครับแล้วก็ไม่รู้จักครั้งแรกอะไรเงี้ยได้มากขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะให้เขาลองพูดคุยกันนะครับกล้าที่จะ มี eye contact ว่าเปิดตัวเองก็เพื่อนมากขึ้นนะครับทีนี้ขั้นแรกนะครับผมก็จะมีกระดาษสีดำนะครับแผ่นสักประมาณเท่ากับกระดาษ A4 เนี่ยนะครับคนละอันนะครับได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ขอให้หันหน้าก็หันกันไปคู่กิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมวาดหน้าโดยมีกติกาเล็กน้อยว่าต้องขอให้วาดเป็นเส้นเดียวไม่ยกมือห้ามมองกระดาษโดยที่เวลาที่เราไม่มองเนี่ยเรามองขอให้เราเนี่ยมองไปที่หน้าเพื่อนหรือมองไปที่ตาเพื่อนนะครับยากกว่านั้นอีกว่าในเวลาที่เราวาดไปด้วยก็ขอให้คุยเพื่อคล้ายๆสัมภาษณ์ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนชอบทานอะไรมาจากโรงเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะให้คนที่เป็นคนถามเนี่ยเป็นคนวาดไปด้วยนี่คนตอบก็สบายนิดหนึ่งนั่งตอบเฉยๆแต่ว่าเดี๋ยวใช้สลับนะครับแต่ว่ารอบแรกเนี่ยคนถามจะต้องถามด้วยวาดด้วยกำด้วยเก็บข้อมูลไปด้วยนะครับ
10: พี่ตูนเป็นคนจังหวัดไหนคะ
11: เป็นคนจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
10: เราก็เรียนจบที่ปราจีนบุรีป่ะคะ
11: จบป .6 ที่ปราจีนบุรีค่ะแล้วก็มาต่อม .1 ที่กรุงเทพค่ะที่ราชบุรีมีอะไรน่าสนใจบ้างคะ
10: มีโอ่งมั้งคะน่าสนใจ
12: ชิลงานอดิเรกนี่ทำอะไรครับ
13: ผมก็ปกติเล่นบาสบ้างครับเย็นๆเล่นบาสกับนักเรียนเป็นบางวันนะครับพื้นที่โรงเรียนที่กว้างมันมีผลทำให้แบบเด็กหนีไปแอบไปหลบทำอะไร
12: ก็มีครับเด็กก็จะไปลงไปแบบเตะฟุตบอลไปแอบเตะฟุตบอลเล่นอะไรอย่างนี้ไม่ยอมขึ้นเรียน
0: ก็คือว่าพยายามที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้ยกหรือว่าไม่ให้ยกมือแล้วก็วาดเส้นเดียวไม่ให้จบได้ยังไงแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงก็ไม่ได้เป็นกติกาสำคัญเป็นเพียงแค่ว่าทำให้มีกิจกรรมที่ทำให้เราพูดคุยกันได้น่าสนใจขึ้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

หรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์

0: ทำไปทำไม
1: ฮะ
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงแล้วมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ Free Body Diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง N เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ N เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น N เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือก

ก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาชั่งแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอลนะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วยทีซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพ

วัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุสุริยะ
1: พ่อครับพ่อครับผมขอยืมมือถือพ่อโทรไปหาอิงฟ้าหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้สิลูกมือถือพ่อวางอยู่บนโต๊ะทำงานแม่น่ะหยิบไปโทรได้เลย
1: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้าขอปกป้องคุยกับอิงฟ้าเรื่องการบ้านหน่อยได้ไหมครับจ้ารอเดี๋ยวๆนะแม่จะฟ้าให้จ้าขอบคุณครับ
3: สวัสดีจ้าปกป้องจะถามเรื่องการบ้านเหรอ
1: ใช่แล้วคือฉันสงสัยวิชาเลขนะ
3: ได้เลย
1: ข้อที่5นะอิงฟ้าคือฉันลองใส่สูตรตามที่ครูสอนแล้วแต่ฉันก็ทำต่อไม่ถูกอะลองใส่แทนค่าทุกตัวแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ได้อยู่ดีอะ
3: คือมานะแบบตา
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
3: ฮะฉันปกป้อง
1: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: ลองโทรใหม่สิแบตจะหมดหรือเปล่า
2: ไม่น่าจะใช่นะเพราะพ่อเพิ่งชาร์จแบตเต็มไปเองนะ
1: ฮัลโหลอิงฟ้าได้ยินฉันไหม
3: ฮะท่านปกอง
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสายตัดไปอีกแล้วเนี่ย
2: หรือจะเป็นที่สัญญาหรือเปล่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดนโม
2: ภัยพิบัติพายุสุริยะเดี๋ยวนะดีเอลทีวีตกใจถึงขั้นเรียกว่าภัยพิบัติเลยเหรอ
0: ใช่ครับพ่อภัยพิบัติพายุสุริยะ
1: เฮ้ยทำไมมันฟังดูน่ากลัวจังอ่ะมันคืออะไรหรอ DLTV พายุสุริยะที่นายว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พายุสุริยะจัดเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกเนื่องจากโลกมีชั้นบรรยากาศและสนามแม่เหล็กคุ้มกันแต่จะอันตรายต่อมนุษย์ในอวกาศที่อยู่ไกลโลกซึ่งอาจได้รับอันตรายพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารการสื่อสารทางคลื่นวิทยุบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศ
1: โหผลกระทบเกิดขึ้นแทบจะทุกระบบเลยนะเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะ

0: ว่ากำลังจะเกิดพายุสุริยะน่ะ
1: การพยากรณ์หรือทำนายความรุนแรงของพายุสุริยะเขาจะใช้วิธีตรวจสอบจุดมืดบนดวงอาทิตย์เนื่องจากจุดมืดเกิดจากความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กเมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็จะส่งผลให้เกิดความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าในช่วงหลังๆมาเนี่ยการเกิดพายุสุริยะน้อยลงมีการศึกษาว่ามีแนวโน้มในระยะอันใกล้จะไม่มีพายุสุริยะเกิดขึ้นทีเหมือนในอดีตแต่เราก็ประมาทไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่องนี้กันอยู่อย่างต่อเนื่องนะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเนอะเพราะพ่อเองตั้งแต่เกิดมาก็แทบไม่เคยได้ยินคำนี้สักเท่าไหร่เลย
1: ตอนที่อยู่บนดาวดอนโม่น่ะวุ่นวายปั่นป่วนไปหมดเพราะระบบหลายระบบมันหยุดชะงักไปเลยจริงๆบนโลกก็เคยเกิดพายุสุริยะแล้วเหมือนกันนะครับ
0: จริงเหรอดีเอลทีวีเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไง
1: ที่ผ่านมาพายุสุริยะเคยสร้างความตื่นตระหนกให้แก่มนุษย์โลกมาหลายครั้งแล้วอย่างเมื่อปีพุทธศักราช2532ประเทศแคนาดาเกิดกระแสไฟฟ้าดับนาน9ชั่วโมงเพราะเกิดพายุสุริยะรุนแรงทะลุช่องว่างของชั้นบรรยากาศเข้ามาก่อกวนกระแสไฟฟ้าบนโลกทำให้แรงดันของกระแสไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอจนทำให้หม้อแปลงเกิดระเบิดเลยนะรวมถึงดาวเทียมเสียหายจนใช้งานไม่ได้สำหรับในประเทศไทยเองในปีพุทธศักราช2554ก็เกิดพายุสุริยะทำให้ดาวเทียมไทยคม5เกิดขัดข้องนาน4ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทยเลยล่ะ
2: อ๋อพ่อพอจะคุ้นๆแล้วว่าทีวีดูไม่ได้วิทยุก็ฟังไม่ได้นะ
1: ต้องบอกว่าในปัจจุบันชีวิตประจำวันของผู้คนบนโลกต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากทั้งโทรศัพท์โทรทัศน์วิทยุระบบบอกพิกัดอย่าง GPS อยู่ตลอดเวลา DLTV แค่อยากจะบอกในระหว่างที่เราใช้ชีวิตโดยที่ไม่รู้ว่าจะเกิดพายุสุริยะขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็ควรที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่างๆอย่างมีสติและใช้มันอย่างระมัดระวังเพราะถ้าหากมีพายุสุริยะขึ้นมาจริงๆก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราแน่นอนไม่มากก็น้อยและในทางใดก็ทางหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของพายุสุริยะในแต่ละครั้งส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงต้องเตรียมแผนรับมือคิดค้นพัฒนาระบบหากเราได้รับผลกระทบจากพายุสุริยะแล้วก็คิดค้นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับนักบินอวกาศที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนั่นแหละครับ
0: เรื่องการป้องกันและวิจัยพายุสุริยะเนี่ยต้องเป็นภารกิจขององค์การนาซาแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเพราะองค์การนาซาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆจะต้องทำงานร่วมกันในการเตรียมสำรวจเพื่อเก็บข้อมูลใหม่ๆที่เชื่อมโยงกันของสนามแม่เหล็กอย่างละเอียดเพื่อความเข้าใจที่สามารถนำไปใช้การคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวางแผนรับมือกับการเกิดพายุสุริยะในอนาคตนั่นเอง
0: ยิ่งฟังยิ่งตื่นเต้นยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th มีข้อมูลให้ค้นหาเพิ่มเติมไหม dltv
1: มีสินอกจากนี้ในเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยก็มีนะเข้าไปดูได้เลยรับรองได้ความรู้เพียบ
2: ไว้พ่อจะเข้าไปดูบ้างนะ dltv
1: ได้เลยครับพ่อรับรองมีประโยชน์ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แน่นอนครับ
0: และสรุปว่าดิฉันโทรติดต่ออิงฟ้าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเกิดพายุสุริยะหรือเปล่าเราเช็คข่าวจากทางไหนได้บ้างเนี่ย
2: ปกป้องDLTVไม่ต้องเช็คข่าวหรอก
1: ทำไมล่ะ
0: ครับพ่อ
2: พ่อมีเรื่องจะสารภาพคือพ่อยังไม่ได้จ่ายค่าโทรศัพท์สงสัยมือถือพ่อเลยถูกตัดสัญญาณน่ะ
0: อ้าวพ
1: ่อพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลแต่ไม่ได้มีอันตรายถึงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตและผู้คนบนโลกประจุไฟฟ้าที่พุ่งออกมานี้จะรบกวนระบบการสื่อสารอย่างรุนแรงในวงกว้างกระทบต่ออุปกรณ์สื่อสารกระทบต่อบริษัทสายการบินการเดินเรือโรงผลิตกระแสไฟฟ้าบริษัทดาวเทียมและนักบินอวกาศครับ
3: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
4: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึงสิบหน้าเลยเนี่ย
5: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี่
1: ฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
5: จัดไป
1: ให้พี่บัตรก็คือ
6: แล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับ

การเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด Bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับไม่งั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยคิดค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ Sx เท่ากับ Uxt ครับซึ่ง

SX เนี่ยก็คือการกระจัดในแนวระดับ UX ก็คือความเร็วในแนวระดับ T คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลังสองบวก sy กำลังสองครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลังสองบวก vy กำลังสองในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายแบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายนะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาขอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอล
ตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v ศูนย์บวก g t ก็แทนค่าเข้าไป v ศูนย์เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v ศูนย์บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5เพราะงั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าที่เด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3: น้องมิ้นลูก
4: คะ
3: หนูมีการบ้านไหม
4: มีค่ะ
3: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
4: โอเคค่ะ
3: จ้าน้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
4: ย
3: ัง
4: ไม
3: ่
4: ได
3: ้ทำยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอา iPad มาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็น
0: การล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็ก หากเด็กๆ เจอสถานแบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
2: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมกล่าวจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4.สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
0: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
2: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
5: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
6: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
5: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
6: ตลกมาก
7: นี่พวกเธอทำอะไรกันเหร
6: ออ๋อ
5: พอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
7: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นอ่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
5: เออจริงด้วยอ่ะ
7: อ๋อจริงด้วย
0: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเพื่อสื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหาย

0: ความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทําไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของรวนและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่4กันยายน2569กันค่ะสำหรับวันนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือและทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเพราะว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านลงมาตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั่นเองประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7กันยายน2569ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดีเพรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่5กันยานะคะสีแดงค่ะมีความเสี่ยงสูงทั้งภาคเหนือได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำภูขอนแก่นมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีในส่วนของแผนที่พื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่6กันยานะคะพื้นที่สีแดงค่ะมีความเสี่ยงสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดตราดค่ะและแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงภัยในการเกิดภัยประจำวันที่7กันยายนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยน้อยจะถึงปานกลางภาคเหนือได้แก่จังหวัดตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางได้แก่จังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคกันนะคะเริ่มที่ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดตรังและสตูลปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วกลับมาพบกับอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยละทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริงๆ
3: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม

0: ัดไปสิครับ
1: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอโหหินพุทธศักราช2510
2: เป็นไรไหมหนู
3: ใช่ค่ะ
2: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
4: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
2: จะฮะว่ายังไงนะ
4: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
2: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
2: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีหนึ่งก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
5: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
2: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
4: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
2: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
4: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
6: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
7: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น

0: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
3: เฮ้ยหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
2: ปิด
3: ปิด
4: พี่นนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะ
1: ทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่น
5: โนนี่ค
6: ่
5: ะ
6: ให้ใส่ค่ะ
5: ดูดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะว่าในฐานะที่เราเป็นเด็กและเยาวชนไทยเราสามารถทำประโยชน์อะไรเพื่อตอบแทนบุญคุณของในหลวงรัชกาลที่9ได้บ้างและการตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านนั้นเราจะต้องทำแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นหรอคะแต่สำหรับโนนี่แล้วเพียงเราบอกเล่าคุณความดีของในหลวงรัชกาลที่9ส่งต่อไปยังเพื่อนๆอีกหลายๆคนก็ถือว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านแล้วล่ะค่ะและในวันนี้โนดีได้รวบรวมตัวอย่างเพื่อนๆพี่ๆจากหลายๆโรงเรียนที่พวกเราได้ไปติดตามเยาวชนคนดีทำตามพ่อสอนมาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นเพิ่มเติมกันว่านอกจากการระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9แล้วเราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยสามารถทำอะไรได้เพิ่มเติมอีกบ้างไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากที่พวกเราได้เรียนรู้เรื่องราวของพี่ๆที่โรงเรียนวัดราชบำรุงสวายราชอุปถัมภ์ที่จังหวัดสมุทรสาครแล้วพวกเราก็ได้ติดตามพี่ๆทีมงานมุ่งหน้าลงใต้เพื่อไปเรียนรู้กิจกรรมดีๆของเพื่อนๆเยาวชนคนดีทำตามคำสอนพ่อกันต่อที่จังหวัดยะลากันค่ะเพราะเรารู้ว่าที่นี่มีกิจกรรมดีๆที่น้อมนำคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9เรื่องการเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาปรับใช้เพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้และอยู่ร่วมกันได้โดยไม่แบ่งแยกค่ะ

0: เยาวชนที่นี่ต่างร่วมมือร่วมใจกันนำน้ำมันเก่าที่เหลือจากการทำอาหารมาแปรรูปเป็นน้ำมันไบโอดีเซลซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้แล้วยังทำให้ทุกคนมีสุขภาพดีกันอีกด้วยนะคะ
1: งานการผลิตไบโอดีเซลชุมชนหรือไบโอดีเซลเนี่ยพระองค์ท่านเป็นผู้คิดและก็ริเริ่มซึ่งงานที่เราทำเนี่ยมันสะท้อนให้เราเห็นว่าเมื่อเราทำตามพระองค์แล้วเนี่ยสามารถให้เราไปได้ครับ
0: การพัฒนาตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ในเบื้องต้นนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ประชาชนมีความแข็งแรงพอที่จะดำรงชีวิตต่อไปได้ส่วนขั้นตอนต่อไปก็คือการพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ได้ในสังคมตามสภาพแวดล้อมที่สามารถพึ่งตนเองได้

0: ทั้งหมดนี้เป็นบางส่วนของการพึ่งตนเองได้และการไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวสังคมและประเทศชาติดังที่เพื่อนๆพี่ๆเยาวชนคนดีทำตามพ่อสอนได้น้อมนำแนวทางหลักการคิดและวิธีการดำเนินชีวิตแบบอย่างของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ทุกคนต่อก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำตามด้วยความรักด้วยความภักดีด้วยความตั้งใจเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านที่ทรงงานหนักและดูแลพวกเรามาตลอด70ปีเพื่อนๆเองก็สามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ครับผ่านค่ะเอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกร
2: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าถ้าแต่ละคนทำหน้าที่ทั้งในหน้าที่ที่มีทั้งหน้าที่ที่ได้ตั้งไว้กับตัวหรืออาชีพทั้งในหน้าที่ที่มีในทางที่เป็นคนไทยเป็นมนุษย์ที่จะต้องมีความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันถ้ามีความคิดที่เที่ยงตรงที่มีเหตุมีผลเชื่อว่าเราอยู่ด้วยกันได้อย่างดีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะผู้แทนสมาคมองค์การเกี่ยวกับศาสนาครูนักเรียนโรงเรียนต่างๆนักศึกษามหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยวันพุธที่4ธันวาคมพุทธศักราช2517

ภัยพิบัติเกิดบ่อยครั้งมากขึ้นการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญติดตามสถานการณ์ภัยและประกาศเตือนภัยอยู่เสมอตรวจสอบสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเรียนรู้วิธีป้องกันและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

0: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาบพิตรผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
1: ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญแต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสและได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะด้วยวิธีนั้นๆอยู่แล้วฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วจึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าก็ได้รับการจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไปข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยดีว่าข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด
0: ความเป็นชาติไทยของเราทุกยุคทุกสมัยนั้นเกิดขึ้นได้เพราะความเกื้อหนุนกันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันศาสนามาแต่ครั้งสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงทศพิธราชธรรมพระราชจริยวัตร10ประการเพื่อยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนเป็นที่ชื่นชมยินดีประจักษ์ชัดแก่สายตาชาวโลกทุกพระองค์ทรงบริบูรณ์ด้วยทานศีลบริจาคความซื่อตรงดำรงในสัตว์สุจริตทรงอ่อนโยนทรงสัมมาคารวะอ่อนน้อมแก่ท่านผู้เจริญโดยวัยและโดยคุณทรงบริบูรณ์ด้วยความเพียรเอาพระราชหฤทัยใส่ในการปกครองพระราชอาณาเขตและประชาชนให้มีความสุขปราศจากพยันตรายทรงบริบูรณ์ด้วยความไม่โกรธและทรงมีพระเมตตาอยู่เสมอทรงดำรงไว้ซึ่งความไม่เบียดเบียนกอบด้วยพระราชกรุณาทรงมีพระราชหฤทัยดำรงมั่นในพระขันติอดทนพระเมตตากรุณาธิคุณทรงรักษาความยุติธรรมความไม่ประพฤติผิดในขัตติยราชประเพณีทรงดำรงอยู่ในพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงตั้งมั่นในความเป็นอัครศาสนูปถัมภกมาอย่างต่อเนื่องล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่1ทรงสร้างวัดพระศรีรัตน

ศรีรัตนศาสดารามและทรงนำวันสำคัญทางศาสนาคือวันวิสาขบูชามาเป็นวันสำคัญในแผ่นดินไทยรัชกาลที่3ทรงมีพระราชดำริให้สร้างวัดราชนัดดาโลหะปราสาทรัชกาลที่4ทรงผนวดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยถึง27พรรษารัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมขึ้นตามวัดต่างๆเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุและสามเณรรัชกาลที่6ทรงจัดให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้นอีกหลักสูตรหนึ่งเรียกว่าหลักสูตรนักธรรมเพื่ออบรมพระภิกษุสามเณรที่มีโอกาสบวชเรียนน้อยวันแล้วลาสิกขาบทให้ได้รับความรู้ในทางพระพุทธศาสนาตามสมควรรัชกาลที่7ทรงโปรดเกล้าโปรดให้มีการกระทำสังฆนาพระไตรปิฎกขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2468ถึงพุทธศักราช2473เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นับว่าเป็นการกระทำสังฆนาครั้งที่3ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และทรงจัดพิมพ์พระไตรปิฎกจากแบบใบลานมาเป็นแบบรูปเล่มที่สมบูรณ์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยรัชกาลที่8พระองค์ทรงประกอบพิธีปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะพระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยว่าจะผนวดในพระพุทธศาสนาทรงขอสังฆราชานุเคราะห์ในการศึกษาตำราทางพระพุทธศาสนาเพื่อใช้ในการเตรียมพระองค์ในการที่จะผนวดทรงพระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงวัดวาอารามกับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่ศาสนาอื่นตามสมควรล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระปฐมบรมราชองค์การที่บริบูรณ์พร้อมต่อการปกครองประเทศชาติและประชาชนทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองที่งดงามด้วยศาสนาและทศพิธราชธรรมในพระองค์ที่มิอาจหาถ้อยคำใดมากล่าวเปรียบได้

ในอดีตพื้นที่ภาคเหนือซึ่งส่วนมากเป็นภูเขาที่เคยมีป่าไม้ต้นน้ำลำธารอุดมสมบูรณ์ได้ถูกรุกล้ำทำลายจากป่าสมบูรณ์กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมจากภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีแปรสภาพสู่ป่าเสื่อมโทรมความแห้งแล้งก่อให้เกิดไฟป่าส่งผลให้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ไร้ที่พักพิงผู้คนในพื้นที่ต้องมีชีวิตอยู่อย่างแร้นแค้นยากลำบากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขและฟื้นฟูผืนดินป่าไม้และพัฒนาแหล่งต้นน้ำลำธารให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งจึงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายพัฒนาดินน้ำป่าไม้และส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตบนพื้นที่กว่า 8,500 ไร่ถือเป็นโรงเรียน

ที่รวบรวมศัพท์ภาควิชาในการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยวิธีการแก้ปัญหาด้านกรรมที่ครอบคลุมปัญหาเรื่องน้ำดินและป่าไม้ด้วยแนวคิดการพัฒนาต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรรมมีการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างได้แก่ไม้ใช้สอยไม้ผลไม้เชื้อเพลิงและเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนแผ่นดินและปลูกป่าตามแนวร่องขาวโดยใช้ฝาชะลอความชุ่มชื้นขนาดเล็กหรือเช็คดาวหรือฝายแมวเก็บกักน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าตลอด30ปีที่ผ่านมามีฝายชะลอน้ำมากกว่า 26,000 แห่งในพื้นที่ภาคเหนือทั้งจัดทำระบบป้องกันไฟป่าปีหรือเหมือนไส้ไก่เพื่อลดปัญหาไฟป่าจากการดำเนินงานด้านการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ป่าต้นน้ำที่เคยแห้งแล้งฟื้นกลับสู่ป่าสมบูรณ์อีกครั้งจากการศึกษาทดสอบทดลองและวิจัยกว่า200เรื่องนำไปสู่การขยายผลยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้มีอาชีพมีรายได้โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เป็นพี่เลี้ยงคอยให้ความรู้ในด้านต่างๆอาทิด้านการเกษตรด้านการปศุสัตว์ด้านการประมงทั้งยังมีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในหลากหลายรูปแบบและมีการพัฒนาเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติภายในศูนย์ศึกษาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาด้านดินน้ำและป่าไม้ผลแห่งการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ได้ขยายผลความสำเร็จไปสู่ประชาชนมากมายสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรทำให้พวกเขาเหล่านี้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อีกทั้งยังเป็นต้นแบบในการสร้างสมดุลให้คนกับป่าสามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้อย่างยั่งยืน

0: ดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงบ้านนะคะก็ต้องเป็นพื้นที่ที่อุ่นใจแล้วก็รู้สึกปลอดภัยนะคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าถ้าเราไม่จัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้ปลอดภัยก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยได้เช่นกันวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติภัยในบ้านโดยจัดสภาพแวดล้อมบ้านให้ปลอดภัยพื้นบ้านมีผิวเรียบเสมอกันไม่ลื่นมีแสงสว่างอย่างเพียงพอโดยเฉพาะบริเวณทางเดินและบันไดราวบันไดอยู่ในสภาพแข็งแรงเลือกใช้วัสดุปูพื้นห้องน้ำที่มีผิวขรุขระติดตั้งราวจับบริเวณชักโครกเพื่อให้ผู้สูงอายุพยุงตัวรวมถึงติดตั้งปลั๊กไฟในระดับที่เด็กเอื้อมไม่ถึงหรือจัดให้มีฝาครอบปลั๊กไฟยึดติดเฟอร์นิเจอร์ที่เสี่ยงต่อการล้มกับพื้นหรือผนังบ้านให้แน่นหนาไม่วางเฟอร์นิเจอร์ใกล้หน้าต่างและระเบียงไม่วางสิ่งของกีดขวางทางเดินหรือบันไดไม่วางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากซ้อนกันบนหลังตู้หรือที่สูงพร้อมแยกเก็บสิ่งของอันตรายไว้ในที่มิดชิดติดฉลากระบุชื่อผลิตภัณฑ์ยาและสารเคมีให้ชัดเจนรวมถึงจัดเก็บสิ่งของที่มีขนาดเล็กให้พ้นมือเด็กกันเด็กหยิบเข้าปากทำให้อุดกั้นทางเดินหายใจเสียชีวิตตลอดจนตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยพร้อมติดตั้งสายดินและระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดและเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการจัดสภาพแวดล้อมของบ้านให้ปลอดภัยอย่างเช่นการตรวจสอบสภาพสิ่งของให้พร้อมใช้งานนะคะรวมไปถึงการจัดเก็บของให้เป็นระเบียบก็สามารถที่จะป้องกันอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้นในบ้านเรือนได้ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเอาไว้นะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการจมน้ำนะคะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของเด็กอายุต่ำกว่า15ปีค่ะปีหนึ่งนะคะมีเด็กที่เสียชีวิตกว่า 1,300 คนด้วยกันค่ะสาเหตุหลักๆก็มาจากการเล่นซุกซนหรือว่าการที่ผู้ปกครองเองนั้นไม่ได้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อเด็กพลัดตกน้ำก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้ค่ะดังนั้นวันนี้จึงมีคำแนะนำดีๆมาฝากค่ะ
0: เพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดโดยเด็กต้องอยู่ในระยะที่สายตามองเห็นและเข้าถึงได้ทันทีไม่ให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพังแม้ว่าเด็กจะว่ายน้ำเป็นไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะดูแลเด็กที่กำลังเล่นน้ำเพราะหากเด็กจมน้ำจะไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีรวมถึงแก้ไขจุดเสี่ยงการจมน้ำของเด็กโดยใช้ฝาครอบปิดภาชนะกักเก็บน้ำจัดทำรั้วล้อมรอบบ่อน้ำตลอดจนสอนให้เด็กเรียนรู้อันตรายจากการอยู่ใกล้แหล่งน้ำโดยไม่ให้เด็กลงไปเก็บสิ่งของในแหล่งน้ำไม่ก้มตัวหรือชะโงกหน้าลงไปในภาชนะเก็บน้ำที่สำคัญควรให้เด็กสวมเสื้อชูชีพและใช้ห่วงยางทุกครั้งที่ลงเล่นน้ำพร้อมฝึกให้เด็กมีทักษะการลอยตัวในน้ำโดยใช้มือพุ้ยน้ำหรือใช้ขาถีบน้ำเมื่อพบเห็นคนพลัดตกน้ำควรตะโกนเรียกผู้ใหญ่ให้มาช่วยเหลือหรือโยนอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้พร้อมผูกเชือกให้คนตกน้ำใช้ยึดเกาะพยุงตัวลอยน้ำไม่ลงไปช่วยเหลือคนพลัดตกน้ำด้วยตนเองเพราะอาจจะจมน้ำเสียชีวิตไปด้วยกัน
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็การแก้ไขจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อการจมน้ำในเด็กก็จะสามารถป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตได้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอฝากเอาไว้นะคะว่าอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ความปลอดภัยเริ่มได้ที่ตัวเราดับไฟถอดปลั๊กปิดวาล์วถังก๊าซป้องกันเพลิงไหม้บ้านควรติดตามพยากรณ์อากาศและตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางปฏิบัติตามกฎจราจรใช้อุปกรณ์นิรภัยยึดหลักเร็วเมาโทง่วงไม่ขับรถเสี่ยงอุบัติเหตุควรศึกษาแผนผังอาคารตรวจสอบเส้นทางหนีไฟประตูฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยจะได้ออกจากอาคารในทันทีเพียงเท่านี้จะช่วยลดเสี่ยงเพิ่มสุขเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
4: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: บวยบวยเข้ารายการแล้วครับกล้องพร้อมแล้วครับกล้องพร้อมแล้วตอนนี้กล้องพร้อมแล้ว
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอาจารย์สันติสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีอ
1: าจารย์สันติอยู่กับเรานะครับแหมอาจารย์สกิปทำไมครับกำลังเพลินๆเลยจะปั้นเป็ดให้ลูกซะหน่อย
0: นี่แหละครับเสน่ห์ของวิทยาศาสตร
1: ์วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะใช้ดินน้ำมันอย่างที่เห็นนี่นะครับอันนี้ผมเป็นแป้งโดจะใช้สอนวิทยาศาสตร์ได้บางคนสงสัยว่าเอ๊ะมันวิชาศิลปะนี่กับวิทยาศาสตร์มันเกี่ยวพันกันได้อย่างไรนะครับซึ่งรายการครูมืออาชีพจะเฉลยนะครับรายการของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั่นเองวันนี้เป็นวันที่2ครับอยู่ในซีรีส์ของวิทยาศาสตร์ชั้นประถมครับ

0: great listen idea great lesson ideas แล้วแต่ใครจะพูดกันนะครับ ผมออกสองสำเนียงเลย อาจารย์ครับวันนี้เป็นเรื่องของแรงใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: วันนี้เราจะสอนเอ๊ะมันศิลปะกับวิทยาศาสตร์ไปด้วยกันได้อาจารย
1: ์จริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่ในทุกสาขาครับทุกสาขา
0: ไปได้กันได้หมด
1: ได้หมดครับ
0: วันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของหมาป่าจะไล่ไม่ใช่พี่เป๊กครับ

0: brilliant. The police, they need a description of that big, bad wolf. They don't just need a description, they need a model of that big, bad wolf.
1: นี่เป็นวิธีการสอนเรื่องแรงที่ดีมากค่ะเพราะว่าเด็กๆได้ออกแรงจริงๆเลยนะคะ
0: What does he look like? Who can describe what he looks like?
2: His ears are as pointy as a shark's teeth.
1: ฉันให้นักเรียนจับคู่กันคนหนึ่งปั้นหุ่นแล้วอีกคนหนึ่งก็คอยจดว่าเพื่อนกำลังทำอะไรอยู่บ้าง
3: I finished drawing and I'm going to pinch.
0: How are you going to make the hairs on his back tick, Clay? You're going to pinch. So is pinch a push or a pull?
3: Pull.
1: เราจะใช้วิธีให้เด็กใช้ดินสอสีต่างกันค่ะแล้วก็บอกว่าแรงนั้นเป็นแรงกดหรือว่าเป็นแรงดึงในที่นี้เราใช้สีฟ้าแทนแรงกดแล้วก็ใช้สีแดงแทนแรงดึงเราควรจะเลือกตัวละครที่เด็กคุ้นเคยแล้วก็เน้นลักษณะได้ง่ายๆเช่นหมาป่าใจร้ายเป็นตัวเลือกที่ดีมากเลยค่ะเราสามารถจิกขึ้นมาเป็นหูกดลงไปเป็นเบ้าตาหรือว่าดึงออกมาเป็นฟันได
0: ้ What are you doing now?
3: I'm squeezing him up.
0: You're squeezing him. Is squeeze a push or a pull?
3: What are you tummy?
0: It's a push, good girl. You've squeezed his tummy.
3: That looks like a stomach.
1: แล้วขณะที่เด็กๆปั้นกันอยู่ฉันก็จะดูว่าเด็กๆกำลังใช้คำศัพท์เกี่ยวกับแรงว่ายังไงบ้างฉันจะวางศัพท์ไว้บนโต๊ะเผื่อว่าเด็กๆจะต้องการ
0: Which bit has Eden squeezed, Esther?
2: The body.
0: So do you want to write that on your piece of paper? Squeeze.
1: หลังจากปั้นหุ่นเสร็จแล้วฉันก็จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าจิ๊กซอโดยให้เด็กคนหนึ่งในคู่ย้ายไปอยู่กับคู่ถัดไปแล้วก็อธิบายการปั้นหุ่นของตัวเอง
2: We put a finger in to make the mouth. It was a push or pull, but it was a push.
1: อันนี้จะทำให้ฉันแน่ใจว่าเด็กๆ เข้าใจคำศัพท์แล้วก็อธิบายให้คนอื่นฟังได้ด้วยค่ะ
0: Good boy, you pinched and you pulled out a bit. Good science words, good boy.
1: เพื่อนจะเป็นผู้ประเมินกิจกรรมที่ดีนี้ค่ะถ้าคิดว่าคู่ของตัวเองทำงานดีเด็กก็จะวาดหน้ายิ้มสีฟ้าให้เพื่อนๆของเขา
2: I'm going to give you a smiley face.
1: แต่ถ้ามีสิ่งที่ควรจะปรับปรุงเด็กก็จะวาดเมฆสีแดง
2: On your sheet of paper, you've sometimes got your writing muddled up. We're gonna put them.Like there's two rolls in your piece of paper and one of them is in the wrong color.
1: การที่เราให้ดินน้ำมันกับเด็กไปก้อนหนึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนเรื่องของแรงโดยตรงเด็กๆจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่กดหรือดึงและรู้ว่าการจิกเป็นแรงดึงเพราะว่าเขาดึงดินน้ำมันออกจากก้อน
4: โอ้โหวิทยาศาสตร์อยู่ในทุกที่จริงๆครับมันเหมือนการเอาศิลปะมาสอนวิทยาศาสตร์แท้ๆเลยอาจารย์ครับ
5: ใช่ครับ
4: วิธีการสอนแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอาจารย์
5: คือการบูรณาการครับประเด็นอยู่ที่ว่าครูเนี่ยจะต้องมองให้ออกว่าในส่วนนี้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ตรงไหน
4: อันนี้ดีที่ผมชอบว่าคือเขาให้เด็กปั้นนี่แหละซึ่งเด็กในตอนในวัยนี้นะครับคงชอบในเรื่องของการปั้นการดึงการจับการได้สัมผัสต่างๆมาสอนเป็นศัพท์วิทยาศาสตร์ใช่ไหมอาจารย์
5: ใช่ครับคือหลักการแล้วนี่ก็คือทำยังไงให้เขาสนุกกับการเรียนเขาจะสนุกกับการเรียนเขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบเด็กวัยนี้อย่างที่คุณบุ้ยว่าก็คือชอบวาดชอบเขียนเอาสิ่งที่เขาชอบเนี่ยมาเป็นบทเรียน
4: ถ้าเกิดเราไม่ได้ปั้นแป้งโดไม่ได้ปั้นเดมันครับมันมีเทคนิคอะไรบ้างครับอาจารย์ที่สามารถสอนเด็กได้ในเรื่องของศัพท์วิทยาศาสตร
5: ์การใช้วาดรูปใช้ของจริงหรือเอาจิ๊กซอหรือก็เอาพวกเลโก้สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเด็กที่เป็นเครื่องเล่นมาใช้ทั้งหมดเลยครับเป็นหน้าที่ของครูต้องมองให้ออกว่าไอ้เครื่องเล่นอันเนี้ยมันมีสาระตรงไหนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่เราจะสอน
4: สามารถสอนวิทยาศาสตร์อะไรเด็กๆได
5: ้ได้เลย
4: ครูต้องใส่ใจแล้วก็แบบมองให้ออกเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่
4: แล้วถ้าเกิดในการสอนนะครับควรจะเข้าไปแนะนําเด็กเลยว่าทําอย่างไรหรือว่าดูอยู่ห่างๆครับ
5: โอ้อันนี้จะต้องเข้าไปดูใกล้ๆเพราะหน้าที่ของครูก็คือต้องคอยกํากับ ให้เด็กทำการทดลองไปตามกระบวนการที่ควรจะเป็นและคอยช่วยเหลือถ้าเด็กติดขัดอะไรไอ้คำว่าช่วยเหลือในที่นี้นะครับไม่ได้ไปทำให้เด็กนะ
4: ปั้นอย่างนี้นะปั้นเด็กแล้วปั้นหนูไม่ใช่ปั้นๆอย่างนี้
5: จะเห็นว่าคำถามที่เขาถามว่าเวลาที่จะทำเป็นขนเนี่ยหนูต้องทำไงใช้จิกหรือใช้กดเนี่ยคำศัพท์วิทยาศาสตร์จะออกมาแล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจของครูคนนี้นะครับพอผลการทดลองออกมาเสร็จปุ๊บเขาให้เด็กที่กลุ่มเนี่ยเดินไปอีกกลุ่มไปอธิบายให้เพื่อนฟังเพื่อนฟังแปลว่าอะไรครับแปลว่าเด็กคนนี้เอาความรู้ทีละจุดไปขยายคนนี้ไปต่อกับคนนี้กลายเป็นภาพความรู้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นการเรียนรู้แบบอะไรครับเรียกว่าจิ๊กซอแล้วเด็กภูมิใจไหมภูมิที่ได้มีส่วนสร้างความรู้กับเพื่อน
4: นี่ว่าการเขาเรียกว่าเทคนิคการเรียนรู้แบบจิ๊กซอ
5: ใช่ครับ
4: คือเราต่อไปเรื่อยให้เด็กเริ่มต่อจนเป็นภาพเต็มแล้วเราเห็นภาพสมบูรณ์ทั้งหมด
5: ใช่แล้วครูก็ช่วยสรุปทีว่าภาพความรู้ทั้งหมดในวันนี้เกิดจากเด็กแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มช่วยกันอย่างไรเขาก็ภูมิใจว่าเขาเป็นส่วนที่มีส่วนสร้างเนี่ยเราสอนให้เขาคิดสอนให้เขาสรุปแล้วก็มีส่วนร่วมจะทำให้เขาสนุก
4: ผมชอบภาพหนึ่งครับที่เด็กผู้หญิงนี่เธอผิดอันนี้นะเธอสะกดผิดอันนี้
5: ใช่ใช่
4: เด็กผู้ชายครับจ่ายจ่ายไม่น่าเชื่อเด็กคนนั้นก็คือผมแล้วก็ภรรยาเขาเองเรามีอีกหนึ่งเทคนิคครับคุณผู้ชมครับเพื่อนครูรับรองว่าสนุกใช้ได้จริงในห้องเรียนเฮกันทั้งห้องแน่นอนตะเกียบเยลลี่ชมเลยครับ

0: Chopsticks ready. On your marks. Get set. That's a jelly joke. Go!
1: การคีบอย่าลื่นนี่เป็นบทเรียนที่ดีเพื่อให้เด็กเริ่มคิดถึงแรงเสียดทานและมันก็สนุกมากด้วยนะครับ
0: Well, I think you did really well. But this time, we're going to make it perhaps a little bit different.
1: เราสอนเรื่องแรงเสียดทานครับสอนถึงสิ่งที่มีและไม่มีประโยชน
0: ์ Oh, that's nice. Who thinks it's going to make it harder?

0: นี่เป็นวิธีการสอนที่ดีครับเพื่อให้เด็กเริ่มคิดถึงแรงเสียดทานกัน
1: อาจารย์ครับเป็นไงครับสนุกไหมครับ
2: สนุกมาก
1: เพื่อนครูครับสนุกไปแล้วครับอาจารย์มองเทคนิคอย่างนี้อย่างไรครับ
2: นี่เป็นความชาญฉลาดของครูมากเลยเอาจากสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเด็กเด็กรู้จักแล้วเอามาทำเป็นเกมให้เกิดการแข่งขันอะไรก็ตามถ้าเป็นการแข่งขันเนี่ยเด็กสนุกเห็นไหมฮะเรื่องที่อยู่รอบตัวแล้วตรงประเด็นมากจริงๆบทนี้เนี่ยเขาต้องการให้เด็กรู้จักคำว่าแรงเสียดทานแต่แทนที่จะพูดเลยวันนี้เราจะไปเล่นแรงเสียดทาน
1: คืออะไรอ่ะ
2: ไม่รู้เรื่องแต่อยู่ๆเอ๊ะทำไมมันลื่นเอ๊ะทำไมคีบได้คีบไม่ได้และนำไปสู่คำว่าแรงเสียดทานเด็กสามารถสัมผัสหรือมองเห็นคำว่าแรงเสียดทานจากการเล่นเล่นสนุกเห็นไหมฮะ
1: แล้วเห็นภาพจริงๆ
2: เห็นภาพ
1: สมัยก่อนรู้จักแต่แรงเสียดท้องมันรู้สึกเป็ดเสียดยังไงไม่รู้ตอนนี้เป็นแรงเสียดทานซะแล้วเทคนิคแบบนี้ง่ายมากมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์แบบว่าแนะนำเพื่อนครูหน่อยสิครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าหากเราค่อยๆมองและค่อยๆเก็บเป็นประสบการณ์ให้คุณครูแล้วก็เอามาเก็บเป็นกิจกรรมให้เด็กทำมันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆและบางอย่างนี่นะครับเอาไปใช้ได้ตลอดเลยอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายๆมากเลยใช่ไหมทุกคนรู้จักตะเกียบแล้วก็การคีบตะเกียบเนี่ยเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยเอาตัวอย่างที่อยู่รอบๆตัวมาใช้ได้เลยครับ
1: ผมสงสัยทำไมเขาไม่ให้เด็กใช้ตะเกียบซึ่งถ้าเกิดเป็นประเทศไทยนะสะดวก

0: มากใช้มือเดียวคีบง่ายมากเลยครับทำไมต้องใช้สองมืออ
1: ๋อคือต้องการที่เห็นว่าไอ้อิทธิพลของไอ้แรงเสียดทานที่มันมีน้อยๆเนี่ยมันจะทำให้ลื่นเพื่อให้เห็นชัดเลยครับว่ามันมีแรงเสียดทานน้อยมากแต่ถ้าใช้อันเดียวเนี่ยมันจะคีบได้ง่ายขึ้นใช่ครับ
0: ขอบคุณอาจารย์สันติด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
0: ลาไปก่อนครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ

0: เด็กๆอยากขึ้นมาทำการทดลองและมันก็สำคัญมากในการให้เขาได้มีส่วนร่วมด้วยแม้ว่านี่จะเป็นการทดลองพร้อมกันทั้งห้องแต่ว่าเด็กๆก็สามารถจะมีประสบการณ์ตรงได้จรวดลูกโป่งเป็นบทเรียนที่ดีนะคะเพราะว่าขนาดใหญ่และมันก็เด่นทำให้เด็กๆเห็นว่าแรงเสียดทานนั้นมันมีผลต่อสิ่งต่างๆด้วยตาของตัวเอง
1: จุดประสงค์ก็คือทำอย่างไรให้ได้เฮลิคอปเตอร์กระดาษที่ดีที่สุดปล่อยมันลงไปนะนี่เป็นการทดลองที่สนุกตอนแรกเด็กๆชอบเล่นเฮลิคอปเตอร์มากทีเดียวครับต่อมาเด็กๆก็จะเริ่มมีคำถามอย่างเช่นถ้าตัดปีกออกถ้าเพิ่มความยาวหรือว่าเปลี่ยนน้ำหนัก
2: Are you all happy with how to use a paper helicopter?
3: Yeah.
2: So now we're going to try and investigate what makes the best type of helicopter.
4: You could add a paperclip.
2: You could add a paperclip to add more weight onto it, or take paperclips off to make less weight.
4: How accurate is where it lands on a square?
5: How many spins it will do?
2: All the things we could change in pink, and all the things we could measure in yellow. What I'm going to ask you to do now is, as a group table, just choose one of those things in pink that you can change, and you are going to change.
6: You hold it.

0: 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Hold on, pick them up again.
1: First place was made of paper, second place was made of tracing paper, and third place was made of cardboard.
2: นี่เป็นการทดลองที่ตรงไปตรงมาเร็วและง่ายประหยัดเวลาเพราะว่าเด็กๆไม่ต้องเขียนรายงานการทดลองยาวๆลงในสมุดอีกนะครับ

0: วัสดีครับเพื่อนกูสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์สันตินะครับรายการครูมืออาชีพครับรายการที่จะทำให้เพื่อนกูไม่ใช่แค่มีอาชีพครูแต่จะเป็นครูมืออาชีพรายการของเรานะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั่นเองนะครับเอาละครับเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของแรงเสียดทานซึ่งเป็นเทคนิคในการสอนวิทยาศาสตร์ดีๆจากประเทศอังกฤษนะครับวันนี้ก็เป็นแรงเสียดทานเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันจะเป็นอย่างไรไปชมเลยครับ

0: variable. So one of our track materials is wire.
1: Nylon.
0: String, well done. Super. And what are we going to be measuring?
1: The distance the balloon got.
2: ร้อยลูกโป่งเข้ากับรางผ่านทางหลอดเล็กๆตรงนี
0: ้ So I'm going to take the balloon.
2: ให้ตัดปลายลูกโป่งออกโดยบีบปากไว้ไม่ให้ลมออกแล้วก็รอนับถอยหลัง

0: กิจกรรมนี้จะให้เด็กวัดระยะทางของลูกโป่งด้วยตลับเมตรแทนนาฬิกาจับเวลาค่ะฉันไม่แน่ใจว่าการจับเวลามันจะให้ผลที่แน่นอนหรือเด็กๆ จะกดเริ่มแล้วก็หยุดเวลาเร็วพอแล้วก็ให้ผลที่เชื่อถือได้ค่ะ
1: I hold the balloon for you.
0: Okay. เวลาเด็กๆทายผลการทดลองเขาคิดว่าลวดพลาสติกมีพื้นผิวที่ดีกว่าเพราะว่ามันเรียบดังนั้นลูกโป่งจะวิ่งได้อย่างลื่นไหลเพราะว่าแรงเสียดทานจะน้อยสำหรับเชือกฉันให้เด็กๆได้ลองคิดเมื่อใช้วัสดุผิวหยาบนะคะ
1: This time we're doing the string. What are we expecting? What might your prediction be?
2: There might be more friction.
1: There might be. That's right.
2: 3, 2, 1,
0: เด็กๆคิดว่าเชือกมีผิวหยาบดังนั้นลูกโป่งจะไปได้ไม่ไกลนักนะคะ
1: 74 centimeters
0: เด็กๆทำการทดลองนี้ด้วยกันทั้งห้องค่ะเพราะขนาดการทดลองใหญ่ดีกว่าและเมื่อเด็กๆนั่งดูด้วยกันมันก็ทำให้พวกเขาตื่นเต้นกับการทดลองด้วยนะคะเด็กๆอยากขึ้นมาทำการทดลองและมันก็สำคัญมากในการให้เขาได้มีส่วนร่วมด้วยแม้ว่านี่จะเป็นการทดลองพร้อมกันทั้งห้องแต่ว่าเด็กๆก็สามารถจะมีประสบการณ์ตรงได้ผลการทดลองนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้ทุกรางนะคะบางรางมันก็ให้ผลที่น่าประหลาดใจนี่ทำให้เด็กพิจารณาถึงสิ่งที่ไม่ได้นึกตอนที่พวกเขาเตรียมอุปกรณ์ค่ะ
1: That's right the wire was too bumpy
0: จรวดลูกโป่งเป็นบทเรียนที่ดีนะคะเพราะว่าขนาดใหญ่และมันก็เด่นทำให้เด็กๆ เห็นว่าแรงเสียดทานนั้นมันมีผลต่อสิ่งต่างๆด้วยตาของตัวเอง
3: อาจารย์สันติครับเราได้ชมแล้วนะครับจรวดลูกโป่งแล้วอย่างที่ให้นักเรียนคิดในการทดลองเองอย่างเงี้ยเราควรทำหรือไม่ควรทำครับ
4: เป็นเรื่องที่ควรใช่ครับเราจะได้ฝึกให้เด็กคิดเองว่าเอ๊ะถ้าเขาต้องการคำตอบแบบเนี้ยเขาจะต้องมีกระบวนการทำอย่างไรบ้างอย่างเช่นวันนี้นี่นะครับเขาครูก็ถามบอกถ้าอยากจะรู้และเปรียบเทียบมาดูเนี่ยนะครับว่าใครเนี่ยจะมีแรงเสียดทานน้อยต่างกันอย่างไรปุ๊บต้องควบคุมอะไรใช่ไหมครับเขาบอกว่าต้องควบคุมขนาดลูกโป่งและก็ถามว่าแล้วถ้าจะวัดดูแล้วว่าใครมีแรงเสียดทานมากน้อยอย่างไรดูตรงไหนล่ะเด็กก็ตอบได้เลยครับว่าวัดที่ระยะทางอย่างนี้ฮะถ้าเราไม่ฝึกให้เด็กเขาคิดเนี่ยนะครับเขาก็คิดไม่เป็น
3: เมื่อกี้ผมเห็นในการทดลองนะครับที่มีลวดมันเบี้ยวอ
4: ่
3: ะปิ้งไปปุ๊บติดอย่างเงี้ย
5: ทำไงอาจารย
4: ์คือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนการทดลองอันหนึ่งที่เป็นลักษณะเด่นที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบอย่างได้เลยนะครับให้เด็กคาดคะเนผลการทดลองก่อนพอเด็กเรียนรู้มาสักระดับหนึ่งเด็กเห็นว่าลวดผิวเรียบๆใช่ไหมครับเขาต้องคิดว่าเนี่ยแรงเสียดทานน้อยลูกโป่งต้องไปเร็วแน่แต่ปรากฏอย่างที่คุณบุ้ยเห็นเนี่ยแป๊บเดียวลูกโป่งไปติดละก็ต้องนี่ฮะเป็นการเรียนรู้จากปัญหาเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยผลการทดลองไม่ออกมาอย่างที่ควรจะเป็นเนี่ยไม่ต้องตกใจเราเรียนรู้จากความผิดพลาดได้แต่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นคืออะไรครับครูก็จะตั้งคำถามว่าเอ๊ะเธอลองคิดดูสิทำไมเป็นอย่างนั้นเด็กก็กลับมาคิดอ๋อพอไปสังเกตดูดีๆลักษณะลวดเนี่ยมันผิวเรียบจริงแต่มันคดมันก็เลยทำให้ไปได้ไม่ดีนะแล้วถ้าต้องการทำให้มันเป็นดีแอร์มันเร็วขึ้นทำยังไงก็ต้องคิดอีกเด็กก็รู้อ๋อถ้างั้นให้มันไม่ให้หายคดสิเนี่ยคือการเรียนรู้จากอุปสรรคและปัญหา
3: อาจารย์ครับอันนี้ผมสงสัยสมัยเด็กๆนะครับผมมีความกุ้มใจมากเวลาเราอยู่ในห้องวิทยาศาสตร์ห้องทดลองเนี่ยเวลาอาจารย์ทดลองแบบนี้อาจารย์ทดลองของผมเลยนะครับสมัยผมคืออาจารย์ทดลองนักเรียนสาร1กับสาร2รวมกันจะเป็นสีนี้ปุ๊บแบ่งกันชัดเจนมีครึ่งนึงแต่พอผมทำแล้วเฮ้ยทำไมมันไม่แบ่งเท่าอาจารย์สีมันคุกเข้าแล้วผมรู้สึกผิดมากแล้วผมรู้สึกโดนว่าผมเลยกลายเป็นว่าผมกลัวในการทดลองวิทยาศาสตร์อาจารย์มีมุมมองอย่างไรครับ
4: ผมคิดว่าเราไม่ควรจะไปตำหนิเด็กเลยทีเดียวถ้าในกรณีความผิดพลาดนั้นไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรน่าคิดทำไมของเธอไม่เหมือนคนอื่นเธอตอบได้ไหมถ้าเราสามารถที่จะอธิบายได้ว่าผลที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันมาจากอะไรนั่นคือวิทยาศาสตร์เพราะนั้นเรียนรู้จากความผิดพลาดก็สามารถทำได้แต่ขอย้ำอีกทีนะครับไม่ใช่เป็นความผิดพลาดที่อยู่บนพื้นฐานของอันตรายนั่นแปลว่าในระหว่างที่เด็กทำการทดลองเนี่ยเราก็ต้องสังเกตคอยติดตามดูด้วยครับ
3: ถ้าเกิดเป็นสารอันตรายครูต้องกำชับนิดนึงเป็นข้อห้ามเป็นกฎแต่ถ้าเกิดไม่อันตรายสามารถปล่อยให้เต็มที
4: ่ได้ครับ
3: แล้วก็ให้เด็กวิเคราะห์ตัวเองว่าผิดพลาดจากอะไรเกิดความสนุกด้วยเมื่อสักครู่ที่จรวดครับเพื่อนครูคราวนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ไปชมเลยครับเฮลิคอปเตอร์กระดาษ
6: จุดประสงค์ก็คือทำอย่างไรให้ได้เฮลิคอปเตอร์กระดาษที่ดีที่สุด
5: ในการทดลองเราก็จะให้นักเรียนวางแผนและจัดการทดลองที่มีตัวแปรควบคุมปล่อยมันลงไปนะนี่เป็นการทดลองที่สนุกตอนแรกเด็กๆชอบเล่นเฮลิคอปเตอร์มากทีเดียวครับต่อมาเด็กๆก็จะเริ่มมีคำถามอย่างเช่นถ้าตัดปีกออกถ้าเพิ่มความยาวหรือว่าเปลี่ยนน้ำหนักครูไม่ได้ทำการทดลองแต่ให้นักเรียนคิดขึ้นมาเองครับและพอเด็กๆได้คิดเองเขาจะพยายามหาคำตอบด้วยตัวเองด้วยเช่นกัน
6: Are you all happy with how to use a paper helicopter?
7: Yeah.
6: So now we're going to try and investigate what makes the best type of helicopter. What are those sorts of things that we can change? Joe.
8: Well, you could change. You could snip a bit off the wings.
6: So I've put length in centimeters on that post-it note. What else could we change?
9: You could add a paperclip.
6: You could add a paperclip to add more weight onto it or take paperclips off to make less weight. But how are we going to know when it's the best? What are we going to measure?
10: The time of the fall.
11: How accurate it is where it lands on a square.
12: How many spins it will do.
6: So what we've got on the board behind us is all the things we could change in pink and all the things we could measure in yellow. What I'm going to ask you to do now is as a group table, just choose one of those things in pink that you can change, or you are going to change, and one of those things that you decide that you're going to measure.
13: You hold it.
5: หลังจากเด็กแสดงความเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่จะเปลี่ยนที่จะวัดแต่ละกลุ่มก็จะเลือกสิ่งที่เปลี่ยนได้หนึ่งอย่างจากบนกระดาษนะครับแล้วก็ย้ายสิ่งที่เลือกไปยังหัวข้ออื่นต่อไปสิ่งที่ไม่ได้เลือกจะอยู่ที่เดิมครับเพื่อให้มีตัวแปรควบคุมเหมือนกัน
6: You need to make two different helicopters so that in the end you have three helicopters the one you started with and two different ones that you can compare with each otherI'm going to ask three of your group to come up to the front, stand on the step, hold them out at the same height, and then drop them for you to work out which one you think is the best of your three. So Megan, what have you changed on your three helicopters?
14: We've changed the length of the wings.
6: And what are you going to measure?
14: The time of the second time it takes to go down.
6: Okay, so watch out for which one lands first and which one lands last.
15: Yeah. Three, two, one. Drop it.
5: เมื่อกำหนดให้เปลี่ยนได้เพียงอย่างเดียวเด็กๆก็จะเกิดการแข่งขันขึ้นมา
6: เ
5: พื่อให้แน่ใจว่าไม่มีกลุ่มอื่นทำผิดมืออยู่ในระดับเดียวกันแล้วก็จะต้องปล่อยพร้อมกันและเมื่อเห็นความผิดพลาดของกลุ่มอื่นๆตอนปล่อยเฮลิคอปเตอร์เด็กๆก็จะเรียนรู้การควบคุมตัวแปรครับ
6: I'd like to put on a big piece of sugar paper the question that you were trying to find out.
5: หลังทำการทดลองวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เด็กๆแสดงผลงานและความเข้าใจก็คือให้เด็กๆเขียนคำถามลงบนหัวกระดาษติดเฮลิคอปเตอร์ทั้ง3ลำบางแผ่นมีคำว่าเข้าที่ระวังไปแล้วก็ทำการจัดลำดับเฮลิคอปเตอร์ครับ
16: First place was made of paper. Second place was made of tracing paper. And third place was made of cardboard.
5: นี่เป็นการทดลองที่ตรงไปตรงมาเร็วและง่ายประหยัดเวลาเพราะว่าเด็กๆไม่ต้องเขียนรายงานการทดลองยาวๆลงในสมุดอีกนะครับ
3: โอ้โหง่ายแบบนี้ผมก็เป็นครูวิทยาศาสตร์ได้ครับครบเฮลิคอปเตอร์กระดาษไอ้เรานึกว่าอะไรทำแค่นี้เองแล้วก็ฉีกตรงกลางนะเนี่ยอาจารย์แค่นี้มันก็เป็นอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ครับการทดลองนี้ทำไมมันดูง่ายจังอาจารย์

0: ดูง่ายจริงๆแล้วทุกอย่างมันง่ายถ้าเราเข้าใจหลักการของมัน
1: ครับ
0: อย่างกรณีอันนี้เนี่ยเขาต้องการจะเขาตั้งเป็นคำถามว่าอะไรทำเฮโดรกระดาษดีที่สุดเป็นการจุดประเด็นให้เด็กก่อนว่าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไร
1: มีกระดาษหลายแบบ
0: มีกระดาษหลายแบบและอาการทดลองนี้เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องคิดว่าเอ๊ะทำไงจะดีที่สุดถูกไหมครับนี่ครูก็ต้องให้คำถามอันนี้ไปเด็กก็จะตอบมาเช่นอ้าวเขาก็จะตัดกระดาษพอพูดคำว่าตัดกระดาษเสร็จปุ๊บครูก็บอกแปลว่าเธอกำลังจะทำให้ความสั้นยาวของใบไม่เท่ากันนั้นครูต้องช่างสังเกตและก็สรุปประเด็นที่เป็น
1: มีการไกด์ได้เหมือนคือมีถามนำได้นิดหน่อย
0: เป็นหน้าที่ของครูครับที่ต้องถามนำเพราะจะให้เด็กคิดทั้งหมดเองบางครั้งไม่ได
1: ้ทีนี้ในการสรุปผลการทดลองเพื่อนครูจะเห็นไหมครับว่าคุณครูเนี่ยเขาให้นักเรียนแปะเป็นโปสเตอร์ต่างๆสรุปเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3อะไรที่เป็นเฮลิคอปเตอร์กระดาษได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยมีประโยชน์อะไรครับทำไมไม่ให้สรุปเป็นในสมุดของตัวเองครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยการสรุปผลการทดลองเนี่ยแค่หัวใจเลยว่าเราได้เรียนรู้อะไรโดยทั่วไปนะครับเรามักจะนิยมเขียนบนกระดานบ้างและให้เด็กพูดบ้างแต่บางครั้งความที่มีความจำกัดเรื่องเวลานะครับถ้าหากทุกคนต่างคนต่างเขียนบนเป็นโปสเตอร์เนี่ยทุกคนได้แสดงความรู้ความเข้าใจออกมา
1: ครับ
0: แล้วเมื่อเขาได้แสดงแล้วเราได้เห็นได้ให้ความสำคัญเขาดีใจแต่ถ้าหากว่าเราให้เขาพูดทีละกลุ่มทีละกลุ่มเวลาไม่พอกล
1: ุ่
0: มข้างหลังไม่ได้พูดรู้สึกแหมไม่ได้รับความสนใจให้แรงจูงใจอยากเรียนไม่มีถูกไหมครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเด็กไทยดีนะกูรอดไปโอเคโอ้ยดีนะมันพูดเสร็จแล้วดีนะไม่ถึงเราอะไรอย่างเงี้ย
0: จริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะรู้สึกอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าเราให้โอกาสเขาได้พูดหรือทำในสิ่งที่เขารู้สึกเขาทำได้เขาภูมิใจครับคุณบุ้ยเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยการใช้โปสเตอร์แปลว่าทุกคนได้แสดงความสามารถเราได้ให้ความสำคัญให้เขาได้แสดงสิ่งที่เขารู้มาเป็นสิ่งที่ดีถ้าเป็นการประหยัดเวลาน
1: ี่ก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่แบบว่าผมว่าเขาฉลาดคือเขาไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรยากมากมายแต่ก่อนที่เขาจะคิดเป็นการทดลองอะไรต่างๆเขาใช้สมองกลั่นกรองมาแล้วว่าอันนี้เหมาะสมอย่างไร
0: ใช่ครับครูต้องเตรียมการมาก่อนคิดมาก่อนและสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับขณะเด็กที่กำลังทำการทดลองอยู่เนี่ยเราต้องเข้าไปสังเกตเพื่ออะไรครับกำกับให้การทดลองนั้นเป็นแนวทางที่ควรจะเป็นและถ้าบางครั้งเราพบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรเกิดขึ้นกับนักเรียนเราเข้าไปช่วยเหลือได้
1: วันนี้สนุกมากครับอาจารย์สันติครับอาจารย์ทำไมอาจารย์เก่งตอบได้ทุกเรื่องนี้ครับสงสัยมากเลยขอบคุณอาจารย์สันติมากครับขอบคุณมากครับ
0: ครับ
1: เวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2 นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือ phagocytosis นะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะ pinocytosis นะคะแตกต่างจาก phagocytosis ตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะ receptor mediatedendocytosis นะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นเองคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ

finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นในน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะก็จะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นยังไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อย

โอเคนะฮะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะฮะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทวีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิต

เขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princessทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีวันนี้เวลา10 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ที่ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115 ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำบวงสรวงถวายราชสดุดีพระบารมีมากล้นพ้นทวี115 ปียืนยงสง่างามโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กันยายน2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษารัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนครูและบุคลากร200คนต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์โอกาสนี้ได้ประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่จำนวน1คนประธานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่จำนวน3คนประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีรวม7คนประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน4ทุนประธานทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและมีจิตอาสาจำนวน8คนประธานรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศรวม97คนและประธานทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน90คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเกียรติเรื่องลือคือผลงานการฝึกฝนจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาทิวงเบญจมแบนด์ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Matching Contest รุ่น Championship Division ในการแข่งขันดนตรีระดับโลก World Classic Contest World Music Contest 2026ครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นณเมืองเคอร์กราดราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2026 Japan รอบนานาชาติณชิบะพอร์ตอารีนาเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน2569และกิจกรรมจันผ่านการนวัตกรรม3มิติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ผ่านแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีด้วยการใช้ AI สนับสนุนกระบวนความคิดออกแบบและพัฒนาสร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงให้ผู้เรียนสำรวจศึกษาข้อมูลเป็นการเพิ่มทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์เปิดมุมมองพัฒนาสู่อาชีพได้จากผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนทางโรงเรียนดำเนินงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายได้

การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมุ่งเน้นวิชาการก้าวนำเทคโนโลยีมีคุณธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมจวังวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11 นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวานครบ100 วันพระราชทานศพในวันที่18 และ 19 กันยายน 2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา8 นาฬิกา 54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่3
ช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวมจำนวน 1,850 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวม2คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมจำนวน 2,542 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่บัณฑิตและครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นโดยในปี2569นี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า115แห่งเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษายกระดับศักยภาพในการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยครองอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกต่อเนื่องเป็นปีที่5จาก The Impact Ranking 2026และเป็นอันดับ1กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏใน3เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ได้แก่การขจัดความยากจนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและความเท่าเทียมทางเพศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมและเสริมสร้างทักษะ Soft Skill ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักในถิ่นฐานให้บริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569วันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention เขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปรเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีระหว่างปี2567ถึง2570แนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องทั้งสองหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อเผยแพร่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไป
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถเข้าใจหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคาร Standard Charter ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลบบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ตายแม้สรีระจะสลายแต่มีความหมายเท่ากับการยังคงดำรงอยู่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยเพียงแค่พระสรีระแต่พระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่ออนาประชาราษฎร์นั้นจะยังคงสถิตอยู่ในใจตลอดกาลเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์ทรัม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลผู้การามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงพยาบาลลำพูนจังหวัดลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวันจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวลุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสน่หาวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 องค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัท Together Thailand จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ได้โอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกรัยวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐม

ได้ถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิไกรวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหารทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569วันนี้ที่โรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกรมแพทย์ทหารบกและหน่วยงานต่างๆร่วมให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการถ่ายทอดเรื่องราวทุกองค์ประกอบที่สำคัญของการแสดงโขนให้เกิดความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกมิติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทำรงไว้ซึ่งนาฏศิลป์ชั้นสูงที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมุ่งมั่นในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงสุดล้ำค่าอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ในปีนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้นำเสนอในชื่อตอนสีดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ที่สื่อถึงสตรีผู้ถูกกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักความงดงามเพื่อการพิสูจน์ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีผ่านงานนาฏศิลป์ดนตรีไทยเครื่องพัตราภรณ์และฉากการแสดงอันประณีตตระการตาในมีเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแสดงมากถึง 1,135 คนนับเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เปิดทำการแสดงครั้งแรกในปี 2550 สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยยังคงได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีกำหนดจัดการแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเปิดจำหน่ายบัตรผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่5กันยายน2569เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะเขาลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุรกทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: ไม่ได้อยู
5: ่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
5: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
6: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
5: จะฮะว่ายังไงนะ
6: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
6: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
5: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากสูงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
7: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
5: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
6: หัวหน้าจะทำอะไรเหรอครับ
5: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
6: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะจะติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
3: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
8: แม่ทำอะไรอยู่

0: นหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: ทุกๆวันศุกร์เว้นศุกร์ที่โรงเรียนเพิ่มวิทยาจะจัดให้มีการทำกิจกรรม8กลุ่มสาระการเรียนรู้หมุนเวียนสลับกันไปที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่นักเรียนทั้งโรงเรียนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกับคุณครูเปิดโอกาสอย่างอิสระในการรวมกลุ่มบริหารจัดการการทำกิจกรรมในแต่ละกลุ่มสาระร่วมกัน
1: ในส่วนของกิจกรรมค่ายวิชาการ8กลุ่มสาระนะคะของเรียนเพิ่มวิทยาเนี่ยเรามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนได้มีกิจกรรมในการที่จะเสริมสร้างพัฒนาการของเขานะคะทีนี้ทางโรงเรียนก็เลยใช้วิธีการประชุมคณะครูนะคะมาปรึกษาหารือกันว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรได้บ้างนะคะแล้วมติของที่ประชุมก็เสนอกันว่าเราน่าจะจัดเป็นค่ายโดย8กลุ่มสาระเนี่ยจะหมุนเวียนกันในการจัดกิจกรรม
0: เริ่มจากที่หัวหน้ากลุ่มทุกสาระจะมาประชุมร่วมกันจับสลากกันว่ากลุ่มสาระใดจะได้จัดกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไป
2: กิจกรรมที่เราจะจัดให้กับนักเรียนเนี่ยเราจะทำอะไรดีสิ่งที่อยากจะขอทุกกลุ่มสาระก็คือกิจกรรมที่จะจัดเนี่ยควรจะเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กปฏิบัติให้เด็กเขาได้ร่วมคิดร่วมทำนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เซตในกลุ่มสาระเนี่ยในหนึ่งกิจกรรมควรจะเป็นกิจกรรมที่เด็กม.1ก็ทำได้เด็กม.6ก็ทำได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยปลูกฝังในเรื่องของการมีส่วนร่วมนะคะนอกเหนือจากเนื้อหาวิชาที่เด็กจะได้แล้วเนี่ยเขาจะได้เรื่องของการมีส่วนร่วมเรื่องของการทำงานร่วมกันเดี๋ยวเราจับสลากหลังจากจับสลากได้แล้วเนี่ยเราค่อยแยกไปคุยกันว่ากลุ่มสาระไหนจะทำกิจกรรมอะไรแล้วเราค่อยกลับมาคุยกันใหม่กลุ่มสาระภาษาไทยนะคะ
3: กลุ่มแปดค
2: ่
3: ะ
2: ได้กลุ่มที่8นิสสัตค่ะ
3: 4ค
2: ่
3: ะ
2: ได้หมายเลข4นะคะสาระการงานนะคะ
3: กลุ่มที่1ค
2: ่
3: ะ
2: กลุ่มที่1นะคะการงานอาชีพได้กลุ่มที่1นะในวันศุกร์หน้าเนี่ยเราจะคุยกันอีกครั้งนึงว่ากลุ่มสาระที่1คือการงานอาชีพจะจัดกิจกรรมอะไรให้กับนักเรียนนะคะ
0: เมื่อจับสลากได้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่จะได้จัดกิจกรรมในสัปดาห์ต่อไปอาจารย์ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีก็จะมาประชุมกันว่าจะจัดกิจกรรมอะไรกันดี
4: ค่ะก็อยากจะเสนอกิจกรรมแป้งปั้นนะคะแต่เน้นในเรื่องของการปั้นผลไม้เป็นในลักษณะของปั้นของจิ๋วเพราะว่าของจิ๋วเนี่ยไอตัวผลไม้เนี่ยเด็กจะสามารถปั้นกันได้ทุกคน
5: ทำเป็นข้าวหลามค่ะเป็นของดีเมืองจังหวัดของนครปฐมด้วยค่ะกระบวนการทำก็ใช้กระบอกไม้ไผ่ค่ะแล้วก็นำข้าวเหนียวมานึ่งค่ะแล้วก็มาปิ้งกับไฟค่ะแล้วก็ใช้สถานที่ภายในโรงเรียนจัดกิจกรรมกลุ่มค่ะเด็กจะได้มีอาชีพไปทำงานต่อในอนาคตด้วยค่ะ
1: ตัวของกิจกรรมทั้งหมดนี้เราให้นักเรียนของเราทุกคนเนี่ยได้มีส่วนในการออกแบบกิจกรรมด้วยนะคะออกแบบอย่างไรก็คือเราเอาเกณฑ์ของประชาธิปไตยมาจับนะคะในการที่กิจกรรมทั้งหลายตรงนี้นะคะเราจะให้สภานักเรียนเข้ามาร่วมรับรู้แล้วหลังจากนั้นก็ให้ตัวแทนของแต่ละห้องเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในสภานักเรียนนั้นเข้าไปทำการโหวตนะคะ
6: อาทิตย์หน้าจะมีการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะซึ่งในที่ประชุมมีมติว่าให้นักเรียนแต่ละห้องนะคะเสนอสิ่งที่ตนเองอยากทำหรือว่าขนมนะคะที่ตนเองอยากทำขึ้นมานะคะ
7: เพื่อนอยากทำอะไรกันบ้างครับเพื่อนเสนอความเห็นด้วยครับ
8: ทำขนมถ้วยฟูค่ะ
9: ขนมเค้กค่ะเพราะว่าส่วนมากเด็กนักเรียนอาจจะชอบกินขนมเค้กมากกว่า
10: ขนมเค้ก
11: ขนมกล้วยครับจะได้หาแบบขนมแบบไทยๆมั้งครับ
12: เป็นพะโล้ดีกว่าเป็นพะโล้มันทำง่าย
13: พ้นพ้นของกินหน่อยได้ไหม
14: ปาล์มโกะครับเพราะหาทานง่ายและทำง่ายครับ
15: หมุยข้อครับเพราะวัสดุหาง่ายครับ
16: ขนมจากดีกว่าแถวบ้านมะพร้าวเยอะดี
17: เราว่าขนมจากดีกว่าเพราะในท้องถิ่นของเราหากินได้ยาก
18: ต่อไปนี้เราจะมาโหวตกันว่าจะเอาอะไรครับใครเอาขนมให้ฟูยกมือครับหมุยข้อครับ
19: หมดไปค่ะ2คนค่ะ
18: ไม่เอาขนมเค้กครับ
19: ขนมตาลค่ะแล้วสุดท้ายนะคะขนมจากค่ะ
20: สรุปนะคะว่าห้องเราเลือกขนมจากนะคะที่จะทำในอาทิตย์หน้าแล้วก็มีดนตรีด้วยนะคะ ก็ที่เราเลือกในวันนี้เราจะไปเสนอในที่ประชุมต่อไปนะคะ
3: ก็คณะครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพเนี่ยก็ประชุมกันนะคะเพื่อจะจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนนะคะก็อยากจะให้นักเรียนเสนอมาเลยนะคะว่าอยากจะทำกิจกรรมอะไรในเรื่องของกลุ่มสาระการงานอาชีพนะคะเชิญเลยค่ะ
21: พอดีว่าเพื่อนในห้องเขาเสนอขนมครกอะค่ะเพราะว่ามันหาวัตถุดิบง่าย
22: สำหรับชั้นม.4 นะครับก็มีเค้กวุ้นมะพร้าวขนมจากนะครับแต่ขนมจากนี้โหวตมากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเพราะนักเรียนห้องผมอยากจะรู้วิธีทำแล้วก็มันน่าจะทำง่ายสำหรับเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็วัสดุต่างๆก็หาได้ง่ายครับ
23: ก็ที่ได้ประชุมมาครับเพื่อนๆบอกว่าอยากได้ลูกชุบบัวรอยข้าวต้มมัดแล้วก็ดนตรีด้วยครับ
21: ค่ะจากที่ได้ไปประชุมในห้องนะคะเพื่อนๆก็ได้ลงมติกันว่าจะทำขนมจากซึ่งขนมจากเนี่ยใช้วัสดุน้อยแล้วก็วิธีทำง่ายวัสดุเนี่ยสามารถหาได้ภายในบ้านหรือว่าชุมชนของทางเพื่อนๆนะคะ
24: สรุปนะครับเย็บปักถักร้อยนะครับเย็บปักถักร้อยมีทั้งหมด1คะแนนนะครับทำขนมเค้กนะครับมีทั้งหมด1 2
25: ครับสรุปออกมานะครับคือขนมจากนะครับคือมีคะแนน6คะแนนนะครับคือสูงสุดนะครับแล้วรองมาคือดนตรีนะครับดังนั้นอยากจะถามในที่ประชุมอีกครั้งนึงว่าเราจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเราจะทำทั้ง2อย่างครับขอความคิดเห็นได้ครับ
26: ค่ะแต่ว่าพี่ว่าน่าจะเป็น2 อย่างดีกว่าเพราะว่าจากที่พี่ไปถามน้องๆดูบ้างแล้วนะคะน้องเขาก็อยากให้มีดนตรีมาเล่นด้วยอะค่ะ
24: ครับใครเห็นด้วยกับพี่จารุวรรณครับขอยกมือด้วยครับครับงั้นเราได้ผลสรุปนะครับคือว่าในสัปดาห์หน้านะครับของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับเราจะทำขนมจากแล้วก็มีดนตรีมาบรรเลงประกอบไปด้วยครับขอบคุณครับ
0: เราได้เห็นการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีซึ่งก็ทำให้ผลของการสำรวจประชามติของนักเรียนนั้นออกมาตรงกันข้ามกับข้อเสนอของครูอาจารย์แต่ครูอาจารย์ของที่นี่ก็ใจกว้างพอที่จะรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนแล้วก็เลยต้องมาเรียนรู้การทำขนมจากด้วยกันเพื่อที่จะได้ไปถ่ายทอดให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
27: เพราะฉะนั้นหลังจากเลิกแถวในวันนี้แล้วก็นักเรียนมีช่วงว่างเนี่ยให้นักเรียนไปลงชื่อที่หน้าห้องประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนลงตามความพึงพอใจของนักเรียนนะคะดูว่าเราอยากอยู่กลุ่มไหนตามความสมัครใจว่าเราอยากประสงค์จะทำงานกับกลุ่มใดนะคะก็ให้ทยอยไปลงนะคะเมื่อนักเรียนมีเวลาว่าง
28: นักเรียนมีสิทธิ์ที่จะสมมุติอาจารย์เสนอเรื่องมาแล้วนักเรียนไม่ชอบนะคะสามารถขัดแย้งได้คือมีส่วนร่วมในความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
29: จากการจัดกิจกรรมทั้งหมดนะครับทางโรงเรียนก็เปิดกว้างมากในการเลือกให้สิทธิและเสรีภาพในการเลือกในการจัดกิจกรรมต่างๆในแต่ละกลุ่มสาระเพื่อให้เด็กได้ออกเสียงให้ได้มากที่สุดครับ

0: ค่ะนักเรียนสนุกสนานกับดนตรีของกลุ่มสาระศิลปะกันพอสมควรแล้วนะคะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมขนมจากกันหรือยัง
1: เชิญกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2นะคะมารับวัตถุดิบจากอาจารย์นะคะจะมีถุงที่1ถุงนะคะแล้วก็มีน้ำ1ขวดแล้วก็มีใบจากนะคะ
2: ใครอยากทำอะไรกันบ้างใครจะผสมแป้งเลยแล้วคุณมะพร้าวอ่ะเกลี่ยให้มันตามยาวเพราะว่าถ้ามันคูณอยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะไม่สุกตรงกลางนะคะ
3: ทาน้ำมันแล้วมันจะไม่ติดแต่ถ้าเราไม่ทาเวลาย่างมันไหม้มันก็จะติด
4: เนี่ยน้องบ๊า
5: สพอได้ครับพอได้
6: นี่อันนี้มันหวานประมาณนี้เราเติมน้ำตาลอีกหน่อยว่าแบบทำเป็นสองสูตรอะแบบสูตรแรกหวานน้อยอีกสูตรหนึ่งหวานมากอย่างเง
7: ี้
6: ย
7: นี่เสร็จแล้วจะไปย่างกันนะคะอร่อยแน่นอน
8: มันแตกอะมันกัดไม่ได้
9: เฮ้ยทำไมข้าวมันไก่ยังไม่กินวะเนี่ยเฮ้ยไม่
10: เค็มครับ
11: อร่อยคร
10: ับ อร่อยครับไม่สงสัยต้องทำไม่
0: ที่เป็นที่ปรึกษาของแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นผู้ประเมินว่าในการทำกิจกรรมของแต่ละกลุ่มนั้นเขาเริ่มจากตรงไหนเขามีกระบวนการอย่างไรเขามีความร่วมมือกันไหมเขามีความสามัคคีกันไหมแล้วเขาแก้ปัญหาร่วมกันไหมประเมินตรงนี้ค่ะเราไม่ได้ประเมินตรงที่ว่างานจะออกมาดีไหมจะออกมาสวยไหมแล้วไม่ได้ประเมินตรงนี้นะคะประเมินตรงที่ว่าตรงกระบวนการนะคะตรงกระบวนการ
12: ทำไมหนูถึงทำกิจกรรมตรงนี้ได้ทันเวลาแล้วก็ผลงานเป็นที่ยอมรับของคุณครูตามเกณฑ์ที่คุณครูเขาวางไว้ค่ะ
13: ก็คือทำงานกันเป็นทีมค่ะแล้วก็มีความสามัคคีกันค่ะ
14: แสดงว่าเพื่อนเราวางแผนในการทำงานเป็นอย่างดีนะคะมีทีมงานแล้วก็รู้จักการแบ่งหน้าที่ในความรับผิดชอบนะคะเมื่อแบ่งหน้าที่ผลงานก็เสร็จตรงตามเวลานะคะ
15: ที่ประสบความล้มเหลวเพราะว่าผมใส่ส่วนผสมบางอย่างมากหรือน้อยเกินไปคร
14: ับ
15: น
14: ้
15: ำมาใส่มากเกินไป
14: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เวลานักเรียนต้องทำงานกลุ่มเนี่ยนักเรียนต้องศึกษาใบงานก่อนใช่ไหมในการทำงานทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องศึกษารายละเอียดก่อนนะคะแล้วทดลองทำดูนะคะ
16: อยากจะให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่รูปแบบของการจัดสภาในโรงเรียนนะคะคณะกรรมการของนักเรียนนี่แหละสำคัญที่สุดเพราะเขาคือบุคคลสำคัญที่นะคะจะมาช่วยนะกิจกรรมต่างๆของเรียนให้ประสบความสำเร็จได้ถ้าเราสามารถดึงเด็กเหล่านี้นะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็สอดแทรกกระบวนการเรียนรู้ของประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ครบถ้วนเขาจะกลายเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะคุณภาพแล้วก็เป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอก
6: การทำงานแบบด้วยความสามัคคีรู้จักมีความคิดว่าเป็นระบบงานว่ารู้จักการแบ่งงานนะคะการทำงานมากขึ้น
16: ทั้งเหนื่อยและท้อนะคะแต่เป้าหมายสุดท้ายคือลูกๆของเราชาวเพิ่มวิทยาทุกคนค่ะเพราะเขาคือต้องบอกว่าเป็นเสมือนกับยาชูกำลังนะคะให้บุคลากรครูในโรงเรียนนี้นะคะสร้างสรรค์เยาวชนให้เป็นผลผลิตที่ดีของชาติต่อไปค่ะ

0: ที่โรงเรียนบดินทร์เดชา2สิงหาเสนีนี้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมชมรมต่างๆมากพอๆกับการให้อิสรภาพทางความคิดแก่เด็กนักเรียนทุกคน
1: เราใช้หลักประชาธิปไตยมาตั้งแต่การเลือกหัวหน้าห้องนะการเลือกผู้นำทุกอย่างที่เป็นประชาธิปไตยหมดจะทำกฎหรือระเบียบอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเลือกตัวแทนของห้องแล้วก็ทำประชาพิจารณ์ทุกครั้งแล้วก็เอานำมานำเสนอกันแล้วก็ฟังความคิดเห็นทั้งนักเรียนครูผู้ปกครองแล้วก็ส่วนคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะก็เอามาคุยกันจนออกมาเป็นกฎเป็นระเบียบจนกระทั่งมาถึงเป็นธรรมนูญของโรงเรียน
2: เรามักจะแทรกเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมประชาธิปไตยนี้ตั้งแต่เริ่มเช้าจนถึงในกิจกรรมต่างๆเรามักจะให้นักเรียนเป็นผู้แสดงออกและถ้าอะไรก็ตามแต่ที่จะมีการมีกรรมการอะไรเกิดขึ้นก็มักจะมาจากการเลือกตั้งและก็นำมาเป็นผู้นำตอนเช้าของแต่ละวันนอกจากโรงเรียนเรานั้นก็จะมีการเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งคณะกรรมการของระดับชั้นนะครับกรรมการระดับชั้นนี้จะทำหน้าที่เป็นเหมือนส.ส.ในสภานักเรียนเราจะมีการให้เด็กนั้นเลือกทำกิจกรรมอิสระกรณีของกิจกรรมอิสระนั้นเด็กก็จะเลือกทำตามที่เขาต้องการ
0: โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหาเสนี2นี้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่แต่ก็ได้นำหลักการประชาธิปไตยมาปลูกฝังให้แก่นักเรียนจนได้รับรางวัลจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติประจำปีพุทธศักราช2553นี้ด้วยการให้สิทธิแก่นักเรียนในการที่จะเลือกกิจกรรมต่างๆตามความสนใจของตัวเองอย่างเสรี
3: คือโรงเรียนของผมเนี่ยเปิดกว้างคือให้คุณครูจะมีชมรมสองประเภทก็คือชมรมที่คุณครูตั้งประจำทุกปีอยู่แล้วแล้วก็จะมีชมรมที่เด็กในโรงเรียนเนี่ยอยากจะตั้งขึ้นมาอยากจะเล่นขึ้นมาก็ตั้งขึ้นมาเองครับผมก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าให้หาอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมในการควบคุมดูแล
4: ก็ตอนแรกรู้สึกสนใจมายากลครับแล้วก็ไปบอกคุณแม่ว่าอยากจะเรียนมายากลครับแล้วพอเรียนไปก็รู้สึกอยากจะตั้งชมรมเป็นของตัวเองครับปกติโรงเรียนให้อิสระในการตั้งชมรมอยู่แล้วครับพอสนใจก็จะไปปรึกษาอาจารย์ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าควรทำยังไงบ้างอย่างเช่นหาสมาชิกที่ช่วยในกิจกรรมต่าง
5: ๆรู้สึกว่าโรงเรียนเขาได้ให้อิสรภาพทางความคิดของพวกเรานะครับอย่างการตั้งชมรมนะครับโรงเรียนเราสามารถให้อิสระการตั้งชมรมตามความสนใจของเราได้ผมชื่นชอบในการเต้นอยู่แล้วก็ได้รวบรวมน้องๆขึ้นมาตั้งชมรมโคเวอร์แดนนะครับก็มีหลายๆแบบก็รู้สึกดีใจมากครับที่โรงเรียนให้ความสัมพันธ์ในจุดนี้มันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าโรงเรียนอ่ะเขาให้ความใส่ใจกับเรานะเราก็ต้องซ้อมให้เต็มที่และเวลาไปแข่งมามันก็เป็นหน้าเป็นตาของโรงเรียนของเราครับ
6: เพราะได้รับการปลูกฝังให้ซึมซับและเข้าใจถึงการใช้สิทธิ์โดยเฉพาะเสรีภาพในการตั้งชมรมกลุ่มเพื่อนสนิท4คนจึงเกิดความคิดสนใจอยากจะตั้งชมรมนวดแผนไทยขึ้นเมื่อตกลงกันได้แล้วทั้ง4จึงชวนกันไปปรึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบดูแลโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อขอคำแนะนำ
7: การที่จะตั้งชุมนุมจะต้องมีวิธีการและหลักการหลายข้อหลายประการ 1. การชุมนุมต้องเลือกตามที่ชอบตามที่ถนัดข้อที่ 2. สิ่งที่เลือกนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ไหมข้อที่ 3. ควรจะส่งเสริมภูมิปัญญาไทยวัฒนธรรมไทยข้อต่อไปสิ่งที่เลือกมากที่สุดเลยต้องคำนึงถึงโดยน้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อันสุดท้ายนะที่สำคัญการจะตั้งชุมนุมถ้าเราเป็นคนดีมีคุณธรรมนะสิ่งเหล่านี้จะส่งเสริมเราทำให้เรามีชีวิตที่ดีมีความสุขได้
8: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เราต้องเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาท่านไหนมาเป็นที่ปรึกษาชมรมเราได้บ้างครับ
7: การที่จะทำในสิ่งบางอย่างถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้ควรจะมีการเสริมให้เรารู้เพิ่มขึ้นคนที่จะเสริมได้ในขณะนี้ในโรงเรียนของเราบดินทร์เดชาสิงหาเสนี2ขณะนี้ก็คือผู้รู้ในเรื่องนี้โดยเฉพาะคืออาจารย์เพ็ญวลัยทำไมจึงเลือกอาจารย์เพ็ญวลัยเพราะอาจารย์เพ็ญวลัยผ่านงานนี้ไปอบรมรับความรู้

0: ไปฝึกการนวดมาจนกระทั่งได้ประกาศนียบัตรทางนี้มาโดยเฉพาะตามระเบียบแล้วเนี่ยครูที่ดูแลเนี่ยจะต้องมีนักเรียนอย่างน้อย20คนสิ่งที่ควรจะทำได้ในฐานะเป็นพี่ดึงน้องมาสิเป็นแกนนำให้น้องน้องม.1 ม.2 ม.ต้นน่ะนะที่อยากที่จะอยากจะนวดสนใจโดยทำอย่างไรเราก็อาจจะให้ความรู้ไปประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำคัญกระตุ้นให้แรงเสริมนั่นแหละสิ่งสำคัญน้องเฮฮามาแน่ตกลงไปหาอาจารย์เพ็ญวลัยได้แล้ว
1: ที่เด็กเข้ามาหาตอนที่จะตั้งชมรมนะฮะเด็กเขาจะที่โรงเรียนจะมีความคิดอิสระนะฮะให้แบบประชาธิปไตยให้เด็กคิดตั้งชมรมขึ้นเองใครอยากจะเข้าชมรมไหนก็แล้วแต่ให้เขาคิดขึ้นมาแล้วก็ให้เด็กเข้ามาพบอาจารย์ว่าอาจารย์คนไหนที่จะเหมาะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้เด็กเขาก็เข้ามาพบนะคะแล้วก็เลยถามว่าทำไมคิดจะตั้งชมรมกันนวดแผนไทยขึ้นมาเขาบอกว่าก็เห็นรุ่นพี่ม.ปลายที่อาจารย์เอาไปเรียนที่สมาคมแพทย์หรือกรมแพทย์ทางเลือกที่กระทรวงสาธารณสุขนะแล้วพี่เขาไปต่อยอดเข้ามหาลัยได้เขาก็เลยสนใจแล้วก็เราก็เชิญวิทยากรจากข้างนอกนะโดยจากสมาคมแพทย์แผนไทยแล้วก็วิทยากรท้องถิ่นนะโดยเอาภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามาที่สามารถเป็นประชาธิปไตยเนื่องจากเด็กสามารถใช้สิทธิ์ของเขาได้นะคะว่าสิทธิ์ของเขาเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะตั้งชมรมแบบไหนก็ได้นะแล้วก็กลุ่มเนี้ยเขามาตั้งชมรมการนวดแผนไทยนะคะเพื่อใช้สิทธิ์แล้วก็เขาจะรู้จักหน้าที่ของเขาพอถึงเวลาเนี่ยเขาจะมาเรียนจากวิทยากรตามเวลาที่เขากำหนดไว้ให้นะคะ
0: ในด้านการเลือกทำกิจกรรมหรือชุมนุมแต่ละชุมนุมก็ให้ความเป็นอิสระกับเด็กนะคะที่เด็กจะมีอิสระในการเลือกไม่ว่าจะทำชุมนุมหรือกิจกรรมใดๆก็ตามโดยที่เขาสามารถที่จะเลือกกลุ่มเพื่อนที่ชอบพอกันแล้วก็ปรึกษากันแล้วตั้งทำกิจกรรมหรือชุมนุมตามที่ตนถนัดแล้วก็รวมกลุ่มกันแล้วไปหาครูที่ปรึกษา
2: การจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องการรณรงค์เลือกตั้งการออกแบบต่างๆเขาจะออกแบบเองอีกทำให้เขาเป็นคนที่กล้าแสดงออกและสร้างความเป็นภาวะผู้นำพร้อมที่จะนำเสนอความคิดตัวเองที่จะมาร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
1: คือในเนี้ยท่านวดเนี่ยเนี่ยนี่แกศีรษะเวลาเราปวดศีรษะแทนที่เราไปกินยาเราก็มานวดผ่อนคลายเนี่ยจับมือเนี่ยอดนวดนวดแล้วก็ค่อยลูบขึ้นนะถ้าเมื่อยคอเวลาเล่นคอมเมื่อยเงี้ยนะเราก็จับนะคนที่นั่งสอนเนี่ยต้องมือเท้าเนี่ยขยนเนี่ยแล้วก็จับตรงเนี้ยแล้วก็นวดแล้วก็จะสบายแล้วมันจะผ่อนคลายอย่างเงี้ยเนี่ยมันแขนก็เหมือนกันแล้วเวลาเราจะนวดเนี่ยเราจะนวดแขนด้านนอกก่อนจับอย่างเงี้ยที่จริงเวลานวดเราต้องนอนแล้วใช้มือนี่นวดเนี่ยกอดอย่างเงี้ยทีอย่างเงี้ย
3: ครับการทำงานเป็นกลุ่มนะครับอย่างเช่นการจัดชุมนุมเนี่ยก็อย่างแรกเลยก็ได้รู้จักความสามัคคีครับในเป็นหมู่คณะรู้จักเรื่องของประชาธิปไตยในการที่จะแต่ละคนเนี่ยมีอิสระมีเสรีภาพในการที่จะแสดงความคิดเห็นในการที่จะโหวตซาวเสียงอะไรเป็นต้นครับผมแล้วก็ในภายในกลุ่มเนี่ยการจะอยู่ร่วมกันได้ก็ต้องมีกฎเกณฑ์แล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะรู้จักเคารพกฎเกณฑ์กันครับผม
4: ก็เห็นว่าเป็นชมรมที่แบบสร้างสรรค์ครับแบบสามารถเอาไปช่วยเหลือคนได
5: ้ก็คุณยายเขาปวดเมื่อยก็นวดได้แบบปูปปาค่ะและนี้ก็มาเรียนกับอาจารย์เขาก็สอนดีก็นวดได้ดีขึ้นได้นวดยายได้นี
6: ่ตัวเรามีสิทธิ์ได้เลือกชุมนุมที่เราชอบอยู่แล้วก็โรงเรียนก็จะเป็นตัวที่เราส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
1: ครูจะสรุปว่าการนวดแผนไทยเนี่ยนะมันให้ประโยชน์แก่ตัวเราและผู้อื่นอย่างไรบ้างนะตัวเราเนี่ยสามารถที่ช่วยนะช่วยตัวเองช่วยเพื่อนนะช่วยพี่หรืออาจารย์เวลาอาจารย์เมื่อยอะไรพวกเธอก็ถือตะกร้าไปคนละลูกใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการไปนวดให้อาจารย์หรือกลับไปบ้านนะก็ไปนวดให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าแล้วถ้าใครอยากจะเรียนต่อนะถึงระดับปริญญาซึ่งตอนนี้ทุก

0: หาลัยเปิดนะแพทย์ทางเลือกนะฮะหรือแพทย์แผนตะวันออกหรือวิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพมีทุกมหาลัย
1: เมื่อความสนใจกลายเป็นความสามารถที่ได้รับการยอมรับวิชากิจกรรมอันเป็นการเข้าร่วมชมรมที่พวกเขามีความสนใจกันและดำเนินการตั้งชมรมจนเกิดเป็นชมรมอย่างเป็นทางการที่มีเพื่อนๆมาให้ความสนใจและกลายเป็นชมรมที่ได้รับการยอมรับในที่สุดทำให้พวกเขาเกิดความนับถือตัวเองตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาอย่างน่าชื่นชม
2: ครับสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ผ่านชุมนุมนะครับก็คืออย่างแรกเลยพื้นฐานก็จะเป็นพวก1คือความสามัคคีของชมรมของเรานะครับชุมนุมของเรานั่นเอง2ก็คือมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับเป็นประชาธิปไตยนะครับ3ก็คืออย่างเช่นมีการฝึกความเป็นผู้นำของตัวเองในการที่จะเสนอความคิดเห็นต่างๆด้วยครับ
3: สำหรับหนูคิดว่าการมีประชาธิปไตยเป็นการดีมากค่ะเพราะว่าเรามีส่วนร่วมกันทุกคนสามารถมีส่วนร่วมด้วยกันได้ค่ะ
4: ในความคิดของหนูเหมือนกับทุกคนนะคะมีเป็นประชาธิปไตยเพราะทุกคนมีสิทธิที่จะเลือกทำในสิ่งที่ชอบ
5: จากการที่เราส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยด้านแรกที่สุดก็คือเรื่องรู้จักหน้าที่ก่อนที่จะเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพนะคะการที่ทำงานด้วยกันส่วนใหญ่แล้วธุรกิจคุณธรรมหรือคุณธรรมเรื่องอื่นๆการทำงานด้วยกันก็จะจับกลุ่มกันประมาณ5คน10คนไม่เกินกว่านั้นเขาจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันรู้จักหน้าที่มีการแบ่ง
1: เสนีสองแห่งนี้พวกเขาซาบซึ้งกับหลักการประชาธิปไตยที่ได้รับการปลูกฝังเป็นอย่างดีผ่านกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนและที่เห็นได้ชัดก็คือกิจกรรมชมรมอันน่าสนุกสนานของพวก

0: questions. And you've all been asking those questions today. So next lesson, when we look at something different, when we're looking at poetry from the anthology, I want you to have some questions in your head. Why have they done it this way? Why have they set it out this way? Why have they chosen this language? Okay, let's get packed up.
1: You can download resources
2: ในพระบรมราชูปถัมภ์หนึ่งสื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
4: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

0: นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไข
1: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab

แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวนี้มันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่
3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f(3x) dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป f(x) ให้ได้ก่อนนะครับ f(x) a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบ -4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ f(x) ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของf3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: น้องๆเคยเห็นกราฟหน้าตาแบบนี้ไหมคะกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาแล้วน้องๆเคยรู้ไหมคะว่ากราฟนี้สามารถทำนายสมการเคมีได้ยังไงวันนี้พี่จะอธิบายให้น้องฟังกันค่ะสมการเคมีนี้นะคะพี่กำหนดให้สาร A สลายตัวไปเป็นสาร B ถ้าน้องสังเกตนะคะจะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร A จะมีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเมื่อนำมาเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาจะพบว่าปริมาณสารมีค่าลดลงไปลดลงไปเรื่อยๆจนหมดนะคะซึ่งสารนี้พี่ขอเรียกว่าสารตั้งต้นนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปนะคะสาร A หายไปหายไปและก็จะสลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไปสาร B จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและก็จะสามารถเขียนบนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาได้เป็นดังนี้เลยค่ะซึ่งพี่ขอเรียกสารนี้ว่าสารผลิตภัณฑ์ หมายความว่าถ้าน้องเจอกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาเราจะสามารถทำนายนะคะสมการได้เป็นดังนี้เลยค่ะจากตัวอย่างนี้นะคะได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลามาให้ซึ่งเมื่อน้องสังเกตกราฟนะคะน้องจะพบว่ามีกราฟทั้งหมด3เส้นเมื่อน้องสังเกตนะคะจะพบว่าจะมีกราฟที่มีปริมาณลดลงอยู่2เส้นแล้วก็จะมีกราฟที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยู่1เส้นหมายความว่ากราฟที่เกิดขึ้นนะคะหรือสมการเคมีที่ทำปฏิกิริยากันอยู่นี้จะมีสารตั้งต้นตัวแล้วก็จะมีสารผลิตภัณฑ์อยู่1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการเคมีตอนนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นดังนี้นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปของกราฟแต่ละเส้นเนี่ยมีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันไม่เท่ากันนั่นเองซึ่งวิธีการดูอัตราส่วนโมลนะคะให้น้องสังเกตจากปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อน้องสังเกตจากกราฟนะคะจะพบว่าในสารตัวแรกหรือเส้นสีเขียวเนี่ยจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น8จุดสุดท้ายนะคะจะมีค่าเป็น0หมายความว่าผลต่างที่เกิดขึ้นมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองต่อมานะคะในสารตัวที่2หรือเส้นสีน้ำเงินจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น6จุดสุดท้ายมีค่าเป็น2ทำให้ผลต่างที่คำนวณได้มีค่าเป็น4นั่นเองซึ่งเมื่อสังเกตในเส้นสีส้มนะคะจะพบว่าจุดเริ่มต้นมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายจะมีค่าเป็น8หมายความว่าผลต่างมีค่าเป็น8หน่วยนั่นเองและจากผลต่างนี้เองนะคะทำให้เราสามารถคำนวณอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการของสารทั้ง3ตัวนี้ได้เป็น8ต่อ4ต่อ8หรือถ้าน้องๆนะคะทำการทอนอัตราส่วนลงมาโดยการหาร4ทั้ง3ตัวเลยจะได้อัตราส่วนที่ทำปฏิกิริยาเป็น2ต่อ1ต่อ2ซึ่งจากสมการอัตราส่วนโมลเป็น2เท่าสารตัวที่2จะมีอัตราส่วนโมลเป็น1เท่าแล้วก็สารตัวสุดท้ายจะมีอัตราส่วนโมลเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกที่ตรงกันมากที่สุดจึงเป็นตัวเลือกที่2เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะสามารถคำนวณได้จากสมการนี้เลยค่ะนั่นก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับปริมาณสารที่เปลี่ยนแปลงไปหารด้วยเวลาที่เปลี่ยนไปซึ่งจากตัวอย่างที่พี่ได้ให้ไว้ในตอนแรกนะคะสาร A สลายตัวไปเป็นสาร B หมายความว่าถ้าเราต้องการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลต่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปของความเข้มข้นของสาร A หารด้วยเวลานั่นเองต่อมานะคะสาร B ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร B นะคะจะมีค่าเป็นผลต่างของความเข้มข้นของสาร B หารด้วยเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองแล้วน้องสังเกตเห็นไหมคะว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่พี่เขียนเนี่ยจะมีเครื่องหมายแตกต่างกันซึ่งเครื่องหมายนี้นะคะแสดงว่าสารที่มีเครื่องหมายลบหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่มีเครื่องหมายลบเนี่ยจะแทนด้วยสารตั้งต้นเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปปริมาณสารจะมีค่าลดลงและในทางตรงกันข้ามนะคะสารผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราเป็นบวกเนี่ยเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสารผลิตภัณฑ์จะมีค่าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอัตราเร็วของปฏิกิริยาเคมีจะเท่ากับอัตราเร็วของปฏิกิริยาที่ดำเนินไปช้าที่สุดซึ่งในที่นี้นะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสาร A2B เนี่ยจะเท่ากับอัตราการลดลงของสาร A2 แล้วก็จะเท่ากับ2เท่าของอัตราการลดลงของสาร B2 นั่นเองซึ่งเราสามารถคูณเดลต้า B ส่วนเดลต้า T นั่นเองค่ะทีนี้นะคะถ้าเราต้องการหาจากค่า A2 กับ A2B เราก็นำเศษ1ส่วน3ประสิทธิ์มาคูณเช่นเดียวกันนั่นเองในตัวอย่างข้อนี้นะคะก็ให้เราคำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปฏิกิริยาซึ่งจากข้อที่แล้วนะคะน้องๆจะพบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยจะมีค่าเท่ากับอัตราการลดลงของสาร B2 เพราะฉะนั้นนะคะจากสมการนี้เองทำให้เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยได้ที่จุด2จุดนี้เลยโดยเดลต้านะคะวิธีการคิดก็คือนำค่าที่อยู่จุดปลายลบกับจุดต้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้จุดที่เรา

สนใจมี2จุดคือจุดนี้กับจุดนี้นั่นเองซึ่งจากกราฟนะคะจะพบว่าความเข้มข้นเริ่มต้นมีค่าเป็น6ความเข้มข้นสุดท้ายมีค่าเป็น2เพราะฉะนั้นนะคะปลายลบต้นก็คือ2ลบ6นั่นเองต่อมานะคะจะพบว่าเวลาที่เปลี่ยนปลายของจุดเริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเป็น0จุดสุดท้ายมีค่าเป็น10เพราะฉะนั้นปลายลบต้นก็คือ10ลบ0นั่นเองซึ่งหลังจากการคำนวณนะคะจะพบว่าค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยมีค่าเป็น 0.4 โมลาร์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ฝึกทำตัวอย่างกันไปนะคะตอนนี้น้องๆก็คงคุ้นชินกับกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกับเวลาที่จะช่วยให้น้องๆสามารถทำนายสมการเคมีได้และนอกจากนี้แล้วนะคะน้องๆยังสามารถคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ด้วยค่ะ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมต้นไป
4: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น

0: 50 กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50 คูณ 10 ยกกำลัง 6 มิลลิเมตรในทํานองเดียวกันเราจะแปลง50 กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50 กิโลเมตรเท่ากับ50 คูณ 10 ยกกำลัง 3 เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10 ยกกำลัง -6เราจึงนำ10 ยกกำลัง -6มาหารได้เป็น50 คูณ 10 ยกกำลัง 3หาร10 ยกกำลัง -6ไมโครเมตรย้าย10 ยกกำลัง -6ขึ้นไปคูณจะได้50 คูณ 10 ยกกำลัง 9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50 กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50 คูณ 10 ยกกำลัง 9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนข้างขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ 10 ยกกำลัง 3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะ เวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ a มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ a แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ a จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ a และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ a ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสับและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ a และนำหางของเวกเตอร์ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ r ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วย ปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกัน

เช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารไลฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลานั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

ได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วไปดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันเฉียงเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin theta อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos theta เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin theta นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง a พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin theta เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้ว
ฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลอง

ของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น R กับ T ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย R นี่มันไม่ใช่ทั้ง X ทั้ง Y นี่นะใช่ครับ R เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม X กับ Y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R จะเกิดจาก X กำลัง2บวก Y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ R ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถทำได้เราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tagger นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรมแทร็กเกอร์นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย A' เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ AX เท่ากับ G tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า AX ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอก
ื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x เองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยคือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เราทำไปแล้วก่อนทานอาหารก็คือว่าดิฉันทำตัวรูบริกสิ่งที่ให้ไปอะค่ะที่ให้อาจารย์ดาวน์โหลดนั่นก็คือรูบริกตัวหนึ่งในการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ในกรณีที่เราเนี่ยค่ะไปเลือกแผนการจัดการเรียนรู้ที่เราไม่ได้เขียนเองหรือเราเคยเขียนเองในอดีตก็ดีคือแผนที่เราเคยทำเอาไว้อะค่ะแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันยังมีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรยังไงเนี่ยอาจารย์ก็ใช้ตัวรูบริกเมื่อเช้านะคะในการประเมินอย่าลืมว่าสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยกันมา3สัปดาห์ที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะมันคือหัวใจสำคัญไม่ว่าอาจารย์จะสอนวิชาอะไรนั่นก็คือว่าอาจารย์ต้องคำนึงถึงผู้เรียนว่าผู้เรียนไม่ใช่แก้วน้ำว่างๆอ่ะแต่เขามีความคิดของเขาเองไม่ว่าจะถูกหรือผิดเขามีอะไรอยู่ในนี้ที่เราจะต้องตรวจสอบก่อนแม้ว่าเราจะได้ในห้องเรียนเราอาจจะทำแต่ถ้ามันไม่ปรากฏเป็นร่องรอยในแผนการจัดการเรียนรู้น่ะบางครั้งเราก็อาจจะลืมก็ได้แผนนะคะอาจารย์ฟังดูมันเป็นทฤษฎีเนาะแผนการจัดการเรียนรู้แต่ความจริงอ่ะถ้าเราไม่ยึดติดกับฟอร์แมตเลยนะก่อนที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเราควรจะวางแผนใช่ไหมเหมือนเย็นนี้อบรมเสร็จเราจะไปไหนต่อคือเราไม่เคยเอาชีวิตเราไปตามยถากรรมโดยเราไม่คิดก่อนใช่ป่ะชีวิตจริงมันเป็นแบบนั้นน่ะแต่แผนการสอนน่ะบังเอิญว่ามันมีฟอร์แมตไงแต่ถ้าเราลืมคำว่าฟอร์แมตซะเราการวางแผนก่อนที่จะไปสอนนะคะก็คือเราคิดก่อนว่าถ้าเรากำลังจะสอนตัวชี้วัดนี้เช่นสุภาษิตคำพังเพยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวชี้วัดหนึ่งตัวชี้วัดแน่นอนหนึ่งตัวชี้วัดไม่ได้สอนหนึ่งคาบแน่ถูกไหมคะมันจะต้องสอนหลายคาบหลายชั่วโมงอ่ะเราจะต้องคิดว่าจะต้องสอนคอนเซปต์หรือท็อปิกอะไรบ้างจึงจะได้ครบตามตัวชี้วัด1ตัวที่เขาระบุดิฉันจะจําได้แต่ตัวชี้วัดของวิทยาศาสตร์เนาะอาจารย์ลองยกตัวอย่างกลุ่มสาระอื่นสักตัวชี้วัดที่อาจารย์พอจําได้ได้มั้ยคะเอาเช่นเพราะภาษาไทยเนี่ยจําง่ายสุดไงเขียนเรียงความป.5คือตัวชี้วัดภาษาไทยดิฉันอ่านดิฉันก็งงเหมือนกันว่าคุณครูจะสอนได้ยังไงเนาะครูภาษาไทยเก่งมากอ่ะเขียนเรียงความมีทุกปอเลยป.5ป.6ม.1ม.2ก็มีเนาะเขียนเรียงความมันต่างกันยังไงอะคะเรียงความป.5กับเรียงความป.6กับเรียงความม.1เงี้ยความต่างมันคืออะไรในเมื่อตัวชี้วัดอันนี้ถามเนาะเพราะถ้าเป็นการเขียนตัวชี้วัดวิทย์เนี่ยถ้าเป็นคอนเซปต์เดียวกันในคอนเซปต์คือเช่นเรียงความอย่างเงี้ยเช่นเราเรียนเรื่องพืชเนี่ยค่ะเราจะต้องบอกขอบเขตไงว่าป.1เรียนอะไรเกี่ยวกับพืชป.2เรียนอะไรเกี่ยวกับพืชป.3 4 5ถึงมัธยมแต่พอเราอ่านตัวชี้วัดภาษาไทยอ่ะอันนี้แบบคนนอกสาระเลยนะคือไม่ใช่ครูภาษาไทยอ่ะดิฉันสอนไม่ได้หรอกว่าป.5ดิฉันจะต้องสอนอะไรเกี่ยวกับเรียงความแล้วป.6จะต้องสอนอะไรเกี่ยวกับเรียงความแต่ว่าคุณครูภาษาไทยผู้มีความเชี่ยวชาญมากกว่าดิฉันน่ะท่านน่าจะตอบได้ว่าขอบเขตมันคืออะไรไงป.5ป.6ต้องรู้มากกว่าป.5แค่ไหนหรือความคาดหวังของเราอะค่ะที่เราจะอยากเห็นเรียงความของเด็กป.6เนี่ยดีกว่าเรียงความเด็กป.5ยังไงเรียงความของเด็กม.1เนี่ยจะต้องดีกว่าป.6ยังไงซึ่งถ้าย้อนกลับมาถึงตัวเกณฑ์หรือตัวรูบริกอะรูบริกเรียงความของม.1อะจะต้องไม่เท่ากับป.6ถูกไหมป.5และป.4ถูกไหมคะถูกไหมคะดิฉันพูดถูกใช่ไหมดังนั้นการที่อาจารย์ทำรูบริก1ครั้งอ่ะมันต้องเฉพาะเจาะจงสำหรับชั้นปีนั้นๆกับสิ่งที่อาจารย์คาดหวังหรือตามเฝ้าตามวัดน่ะของชั้นปีนั้นๆถ้าทำรูบริกเรื่องเรียงความแล้วบังเอิญเรียงความเนี่ยสอนหลายชั้นปีอาจารย์จะต้องถามตัวเองแล้วว่าอาจารย์กำลังคาดหวังอะไรจ
จากเด็กม.1ในการเขียนเรียงความแล้วเมื่อได้ความคาดหวังหรือเกณฑ์นั้นน่ะเราดีไซน์แผนการจัดการเรียนรู้แบบนี้เรียกแบ็กเวิร์ดดีไซน์แบ็กเวิร์ดดีไซน์คือเดินถอยหลังแบ็กเวิร์ดออกแบบถอยหลังมีเส้นชัยเราอยู่จุดเริ่มต้นยังไม่มีอะไรเลยใช่ไหมถ้าฟอร์เวิร์ดคือเดินจากจุดเริ่มต้นไปถึงเส้นชัยแต่บางทีอ่ะการสอนมันไม่เหมือนการเปิดตาเดินเนาะเราไม่รู้หรอกว่าเรากำลังเดินไปถึงเส้นชัยไหมแบ็กเวิร์ดหมายความว่าเส้นชัยอยู่ตรงเนี้ยเราอยากให้เด็กม.1เขียนเรียงความโดยใช้ภาษาเขียนที่ไม่มีภาษาพูดอยู่เลยสมมตินะคะความคาดหวังเราคืออันนี้สมมตินะคะและมีการเขียนได้มีทั้งส่วนที่เป็นคำนำเนื้อเรื่องและสรุปได้ลื่นเขาเรียกอะไรเดียวได้สอดคล้องสอดรับกันประมาณเนี้ยถ้าเส้นชัยมันคืออันเนี้ย backward คือแล้วจะรู้ได้ไงว่าถึงขยับแบะจากเส้นชัยออกมาหน่อยรู้ได้ยังไงว่าถึงภาระงานหรือชิ้นงานอะไรที่จะทำให้เด็กไปถึงเส้นชัยอันนั้นพอได้ภาระงานเสร็จปุ๊บสมมตินะเด็กต้องเขียนเรียงความในเรียงความจะต้องเด็กสมมตินะเราคาดหวังว่าเขาจะต้องระบุได้ว่าส่วนใดเป็นคำนำส่วนใดเป็นเนื้อเรื่องส่วนใดเป็นส่วนสรุปพอเราได้ตัวภาระงานชิ้นงานเราได้ความคาดหวังหรือเกณฑ์ในการบอกว่าแบบนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังว่ามันไปถึงตัวชี้วัดนั่นคือรูบริกถูกไหมคะได้รูบริกเสร็จปุ๊บถึงจะมาคิดว่าแล้วจะทำอย่างไรให้ได้ชิ้นงานนั้นคือแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมที่จะทำให้เด็กไปถึงการเขียนเรียงความถอยออกถอยย้อนกลับอีกไหมขั้นเห็นไหมจากภาระงานชิ้นงานที่คิดออกแล้วอ่ะทำยังไงอ่ะเด็กถึงจะได้ชิ้นงานนี้นั่นก็คือกิจกรรมที่เด็กต้องทำพอได้กิจกรรมตัวชื่อกิจกรรมหรือรูปแบบของกิจกรรมที่เด็กต้องทำเราในฐานะผู้ออกแบบหรือวางแผนการสอนก็คือแล้วกิจกรรมนี้อยู่ๆเราจะสั่งเด็กยังไงดีเราต้องใช้วิธีอะไรกลวิธีอะไรหรือรูปแบบยังไงทำให้เด็กรู้สึกว่ามันอะไรคะอยู่ๆไม่ใช่อยู่ๆสั่งงานแต่ต้องสร้างความอยากทำสร้างอารมณ์ร่วมสร้างอะไรอ่ะการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมอันนี้คือเทคนิควิธีการดีไซน์แผนแบบแบ็กเวิร์ดนะคะอาจารย์มันจะทำให้ผู้

ออกแบบแผนอะเมื่อเสร็จตั้งแต่เริ่มต้นจนจบแล้วแผนที่ได้มาเนี่ยยังไงก็ตอบโจทย์ยังไงก็ไปถึงตัวชี้วัดยังไงก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพราะอาจารย์เริ่มจากปลายทางแล้วค่อยๆไล่ย้อนกลับไปจนถึงจุดเริ่มต้นอันนี้เรียกว่าแผนแบบแบ็คเวิร์ดที่หลายปีมาแล้วอ่ะสพท.พยายามให้อาจารย์ทำวังไกลกังวลได้รับการปูพรมอบรมกับเขาด้วยไหมแบ็คเวิร์ดซึ่งมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ใช่ป่ะคือแผนที่เราเคยทำมันเป็นฟอร์เวิร์ดไงฟอร์เวิร์ดก็คือเราเริ่มจากเราอยากสอนอะไรใช่ป่ะคะฟอร์เวิร์ดของอาจารย์อ่ะอาจารย์จะสอนตัวชีวิตเนี้ยอาจารย์จะสอนอะไรสอนยังไงเอากิจกรรมอะไรมาดีพอมีกิจกรรมอันนี้อาจารย์จะวัดยังไงประเมินยังไงพอไปถึงวัดและประเมินตรงนั้นแล้วอ่ะปรากฏว่าเช็คย้อนกลับปุ๊บเอ้างานที่ให้เด็กทำมันยังไม่ถึงตัวชี้วัดเลยแฮะหรือมันเกินตัวชี้วัดแฮะคือมันมีจุดอ่อนของมันนะคะในการทำฟอร์เวิร์ดในการเขียนแผนแบบดั้งเดิมแผนแบบย้อนกลับหรือแบ็คเวิร์ดจึงเป็นทุนในปัจจุบันไม่ใช่แค่ประเทศไทยเนาะคือเขานิยมไปหมดแล้วจริงๆดิฉันว่ามันคือชีวิตจริงอะสมมติอาจารย์ตอนนี้อาจารย์อายุเฉลี่ยกันเท่าไหร่เนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเกษียณเมื่อไหร่เนี่ยเกษียณที่นี่60ใช่ไหมถ้าเราบอกว่าเส้นชัยของเราบอกว่าเกษียณแล้วฉันจะมีเงินเก็บให้ได้3ล้านนี่คือเส้นชัยนะน้อยไปสมมุติค่ะอาจารย์ตอนนี้แม้อาจารย์จะมี10ล้านแล้วแต่สมมุตินะอะไรอย่างงี้สมมุติหลังจากเกษียณออกจากอาชีพครูแล้วเนี่ยฉันจะต้องมีเงินเก็บสดๆไม่มีหนี้นะไม่หักลบกับหนี้นะฉันจะมีเงินไหลสะสมเนี่ย3ล้านบาทอันนี้เส้นชัยใช่ป่ะเสร็จแล้วอาจารย์ต้องทำยังไงต่ออยากมีเงิน3ล้านบาทอยู่ๆเก็บเลยไหมอาจารย์ต้องทำยังไงต่อเราต้องคิดก่อนว่าตอนนี้เราเหลือกี่ปีจะเกษียณใช่ป่ะแล้วจะเก็บอย่างเดียวถ้าเก็บอย่างเดียวสมมติเหลืออีก5ปีเกษียณตอนนี้มีโอ้ยเลยสมมุติอีก10ปีเกษียณถ้าเก็บทุกเดือนคำนวณก่อนแล้วถูกไหมเก็บเราต้องคิดก่อนใช่ป่ะเก็บทุกเดือนพอไหม3ล้านได้ไหม3ล้านไม่ได้ถ้าออมอย่างเดียวไม่พอต้องหาอย่างอื่นใช่ไหมก็คือเราก็ต้องคิดว่าเราจะต้องมีรายได้จากตรงไหนบ้างหรือมีเงินเก็บจากตรงไหนบ้างถูกป่ะคะอันนี้คือชิ้นงานหรือภาระงานเทียบเท่าอ่ะก็คือเราจะต้องมีแหล่งเงินเก็บอ่ะมาจากอะไรบ้างเช่นรายได้ประจำรายได้เสริมและอะไรไม่รู้แหละทีนี้ไอ้รายได้เสริมเนี่ยคือที่ไม่ใช่รายได้ประจำมันก็ต้องมาคิดว่าเราทำอะไรได้บ้างความสามารถเราตอนนี้บวกเวลาที่มีอ่ะจะทำยังไงให้เรามีรายได้เสริมใช่ไหมก็มาหาวิธีไงรายได้เสริมจะมาจากอะไรชีวิตจริงของเราก็คือเราเซตเส้นชัยก่อนแล้วเราก็เซตว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้ถึงเส้นชัยนั้นก่อนที่จะมาคิดถึงวิธีการใช่ป่ะคืออาจารย์ไม่ได้อยู่ๆเดินหน้าแบบฉันจะมี3ล้านให้ได้ก็ไม่ได้วางแผนอะไรเลยเก็บมันทุกเดือนทุกเดือนพอครบ10ปีปุ๊บปรากฏว่าเก็บได้ 300,000 เองเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่มั้ยเราก็ต้องคิดก่อนไงว่าในกรอบเวลาที่มีอ่ะมันจะต้องเก็บเท่าไหร่ออมเท่าไหร่เอาไปลงทุนอย่างอื่นด้วยมั้ยถึงจะได้มี3ล้านแล้วก็ค่อยดำเนินการตามสิ่งที่ตัวเองคิดแต่ละอย่างการวางแผนการสอนก็เหมือนกันอาจารย์อยากให้เด็กไปถึงตรงไหนตั้งเส้นชัยปลายทางของเด็กไว้แล้วเด็กต้องแสดงพฤติกรรมอะไรจึงแสดงให้เห็นว่าเขาถึงเส้นชัยของเราไอ้พฤติกรรมหรือสิ่งที่เขาแสดงหรือทำเนี่ยมันจะได้มาด้วยวิธีอะไรได้บ้างล่ะจึงมาเป็นกระบวนการในการออกแบบการเรียนรู้หรือเลือกกิจกรรมเพื่อให้ได้พฤติกรรมหรือชิ้นงานของเขานี่คือการออกแบบแผนการสอนนะคะ
ดังนั้นจริงๆในการวางแผนการสอนน่ะเมื่อมีตัวชี้วัดหรือจุดประสงค์สิ่งที่ต้องทำอย่างแรกเลยคือรูบริกหรือเกณฑ์การประเมินว่ามันจะถึงจุดประสงค์เนี่ยเด็กต้องแสดงพฤติกรรมอะไรเมื่ออาจารย์ได้เกณฑ์ได้รูบริกได้ชิ้นงานอาจารย์จึงจะมาเลือกกิจกรรมหรือเลือกวิธีการสอนพอเลือกเสร็จวางซีเควนต์ลำดับให้เหมาะสมให้มันสมูทและสนุกเนี่ยคือวิธีการออกแบบแผนนะคะสิ่งที่ดิฉันจะโพสต์ให้อาจารย์อีกทุกคนเอาแผนตัวเองมาไหมคะเอามาไหมคะเอามาเนาะถ้าอย่างนั้นน่ะให้เวลา15นาทีอันเนี้ยดิฉันไม่ต้องการดูแผนอาจารย์ไม่ต้องโพสต์ขึ้น Facebook แต่ดิฉันอยากให้อาจารย์ทำงานเดี่ยวละต่างคนต่างมีแผนใช้เครื่องมือเมื่อเช้าเนี้ยก่อนพักเบรกอะค่ะก่อนเบรกกลางวันอะประเมินแผนตัวเองสิรูบริกที่ดิฉันให้เมื่อเช้าอะค่ะที่ให้ทำงานกลุ่มอะงานเดี่ยวนะเนี้ยแผนตัวเองอะแอบใครจะไปแอบทำนอกห้องก็ได้ประเมินตัวเองสิแผนที่เราสร้างขึ้นมาเองในอดีตอะค่ะมันเป็นไปตามเกณฑ์แค่ไหน ดีมากดีมากนี่ใบแอดแล้วป้าอีนไม่เชื่อแน่นอนมันต้องมีบางข้อไม่มีมั้งแหละ อาจารย์ติ๊กไม่ติ๊กไม่เป็นไรอันนี้ให้ลองประเมินตัวเองคร่าวๆไงอาจารย์มีตัวเครื่องมืออยู่แล้วโหลดเก็บใส่เครื่องไว้เลยก็ได้แต่ตัวเองลองติ๊กหรือลองประเมินในแผนตัวเองเลือกมา1แผนน่ะนะคะลองดูซิว่าจากเครื่องมือที่ให้ไปอ่ะแผนของเราอ่ะยังขาดองค์ประกอบหรือเกณฑ์ข้อไหนไหมหรือถ้ามีหากมีครบทุกข้อมันอยู่ในระดับคุณภาพอย่างไรดีมากดีพอใช้ปรับปรุงอาจารย์ว่ารูบริกที่ให้ไปเมื่อเช้าใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระไหมคะใช้ได้ไหมพละศึกษาใช้ได้ไหมคะคือถ้าไม่ได้ไม่ต้องกลัววิทยากรเสียใจนะคือถ้าไม่ได้อะรูบริกเราปรับให้เข้ากับกลุ่มสาระเราได้นะคะแต่เนี้ยมันเป็นรูบริกภาพรวมไงว่าการเรียนการสอนที่ดีแผนควรประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่มีลักษณะอย่างไรแต่มันไม่มีรูบริกที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกอ่ะถ้ามันไม่เข้ากับวิชาของเราเราอยากจะเพิ่มหรืออยากจะลดหรืออยากจะปรับย่อมได้เสมอนะคะแต่นี้มันอย่างน้อยสุดนะลดก็อย่าลดไปอย่าไปลดหัวใจของมันนะก็คือเห็นผู้เรียนเป็นสำคัญไหม active learning ไหมมีการประเมินความรู้เดิม formative summative ไหมอันนี้หัวใจนะคะถ้าจะลดไปลดอย่างที่ไม่ใช่สิ่งสำคัญในกลุ่มสาระเราอะถ้าจะเอาแผนมานอกจากใช้รูบริกดิฉันประเมินแผนตัวเองแล้วอะลองชำเลืองรูบริกตัวเองในแผนด้วยซิรูบริกของตัวเองที่อยู่ในช่วงของวัดและประเมินผลการเรียนรู้อะค่ะที่อาจารย์เคยสร้างไว้น่ะมันยังมีที่ต้องปรับปรุงไหมหรือเราสร้างรูบริกเดิมมาดีแล้วเรียนเชื่อว่าอาจารย์ทบทวนเราเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกรีวิวอะเนาะอาจารย์ทบทวนย้อนทวนดูแผนตัวเองด้วยเครื่องมือรูบริกประเมินที่ให้ไปอะเรียนเชื่อว่าอาจารย์ยังเห็นจุดที่เติมเต็มทำให้แผนตัวเองสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหรือดียิ่งขึ้นได้อยู่นะคะเราประเมินด้วยตัวเองแล้วเราก็บอกตัวเองได้เลยนะว่าเราทำให้มันดีกว่าเดิมได้ยังไงบ้างในจุดไหนบ้างเวลาอาจารย์ดูประเมินแผนตัวเองว่าต้องเติมเต็มเราใช้สื่อหลากหลายไหมเราช่วยเด็กทุกคนในห้องหรือเปล่าเด็กบางคนเรียนได้ดีโดยการฟังเด็กบางคนเรียนได้ดีโดยการดูวิดีโออ่ะทั้งต้องเห็นภาพด้วยฟังด้วยเด็กบางคนดูได้ดีถ้าหากว่าได้จับต้องเห็นของจริงอะไรเงี้ยอาจารย์ใช้สื่อ
ที่ช่วยเด็กทุกคนที่มีลีลาการเรียนรู้ไม่เหมือนกันเลยอ่ะไหมหรืออาจารย์เลือกใช้สื่ออย่างเดียวแล้วหวังให้เด็กที่ต่างกัน 20-30 ชีวิตอ่ะเขาเรียนด้วยสื่อนี้ได้อันเนี้ยคืออย่างนึงที่เราต้องประเมินตัวเองนะคะอย่างเมื่อกี้ที่เรียนดูของกลุ่มบางกลุ่มเนี้ยพอย้อนกลับไปดูในรูบริกดิฉันโพสเกณฑ์รูบริกสำหรับประเมินรูบริกแล้วใช่ไหมถูกไหมในเมื่อสัปดาห์ก่อนอาจารย์ลองดูสิว่าถ้าอาจารย์ต้องประเมินรูบริกเดิมของอาจารย์น่ะอาจารย์เขียนรูบริกมาเองอ่ะแต่เขียนมาหลายปีแล้วอ่ะถ้าบางอย่างเรายังอึ้งต้องนั่งนึกก่อนมันคืออะไรเนอะแปลว่าคำอธิบายบรรยายเชิงคุณภาพนั้นน่ะไม่โอเคแล้วล่ะเพราะขนาดเราเขียนเองเรายังตอบไม่ได้เลยอ่ะเรายังวัดไม่ได้เลยอ่ะนะคะอาจารย์คะอันนี้คร่าวๆเนาะในกรณีที่เราอ่ะไปเอาแผนคนอื่นมาแล้วเราอยากจะประเมินเพื่อก่อนใช้อ่ะค่ะเราต้องปรับแผนเหมือนเดี๋ยวพออาจารย์จะต้องใช้ออกอากาศเนี่ยอาจารย์ได้รับแผนมาเรียนเชื่อว่าอาจารย์ต้องนั่งอ่านแผนที่อาจารย์ได้รับมาทำความเข้าใจว่าแผนที่เขาเขียนเนี่ยเขาจะให้เราดำเนินการสอนอะไรยังไงเราต้องเตรียมอะไรบ้างถูกไหมคะแล้วไปเขียนสคริปต์แต่เครื่องมือที่ให้มาตอนนี้ที่อาจารย์ใช้อยู่น่าจะเป็นประโยชน์ในการให้อาจารย์ประเมินแผนที่ตัวเองได้รับว่าถ้าเราจะทำให้แผนการจัดการเรียนรู้นี้สอดคล้องกับธรรมชาติผู้เรียนแบบปลาน้อยไม่เป็นแบบครูกบกับปลาน้อยรวมถึงแผนการจัดการเรียนรู้นี้ใส่ใจหรือให้ความสนใจกับการประเมินความรู้ของผู้เรียนประเมินระหว่างเรียนประเมินสรุปรวมแผนการจัดการเรียนรู้นี้มีการตัดสินหรือตั้งเกณฑ์ในการอะไรคะวัดและประเมินผลเนี่ยที่วัดได้จริงไม่ได้กว้างหรือแคบเกินไปเราเพราะเราต้องใช้ของเขาถูกไหมมันใช้ได้จริงหรือไม่ได้จริงเนี่ยอาจารย์มีเกณฑ์ในการประเมินรวมถึงรูบริก for the rubric rubric ของรูบริกที่สัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์โพสต์ให้อาจารย์เซฟไว้ได้เลยนะคะนั่นน่ะอาจารย์มีเครื่องมือในการประเมินแผนคร่าวๆอาจารย์ก็จะทราบว่าแผนที่ตัวเองได้รับมาหรือแผนเก่าที่เราเคยพัฒนามาเนี่ยตรงไหนดีอยู่แล้วก็คงไว้ตรงไหนควรปรับปรุงได้คะแนนน้อยจากการประเมินของเราเองอะค่ะเราก็จะได้ไปปรับให้มันตรงจุดไงคะนะคะแต่ในกรณีที่เราต้องสร้างเองเราไม่ได้เอาแผนใครมาเลยนะเรากำลังจะสร้างเองมันก็จะมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งอีกสองตัวที่ฉันจะให้อาจารย์ส่วนอีกตัวเป็นเช็คลิสต์นะคะเดี๋ยวโพสต์ให้หมดก่อนแล้วค่อยพูดถึงเครื่องมือแต่ละตัวที่ส่งให้อาจารย์ไกด์ไลน์ไปยังคะอาจารย์ดูใน Facebook มันไปยังขึ้นยังคะไกด์ไลน์ออกไปแล้วนะอีกตัวเป็นเช็คลิสต์ก็คือว่าใช้เช็คตอนที่อาจารย์ดีไซน์แผนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนแผนการสอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาเช็คดูอีกทีว่าครบไม่ครบมีไม่มีนะคะดาวน์โหลดเก็บไว้เลยนะคะอาจารย์ดาวน์โหลดหรือยังคะเรามาดูที่ไกด์ไลน์ก่อนไกด์ไลน์สำหรับการวางแผนการจัดการเรียนรู้นะคะลักษณะจะเป็นข้อความแล้วก็มีกล่องสี่เหลี่ยมไว้ข้างหลังเอาไว้ติ๊กว่าฉันจะทำนะคะก็คือว่าเมื่อเริ่มคาบเรียนสิ่งที่เราต้องเตือนตัวเองว่าจะมีนะเมื่อเริ่มคาบเรียนฉันวางแผนที่จะ 1. ทบทวนความรู้ของผู้เรียนที่เคยเรียนมาก่อนหน้าคาบเนี้ยก่อนหน้านี้นะคะ
สิ่งที่อยู่ในไกด์ไลน์คือสิ่งที่ควรทำหมดเลยนะคะ2เมื่อ

ือมันจะดีกว่าไหมอ่ะถ้าเรานั่งเรียนแล้วเรารู้ว่าเรากำลังจะเรียนอะไรอ่ะเรากำลังจะเรียนเรื่องอะไรแล้วเมื่อเรียนจบแล้วอ่ะครูคาดหวังว่าเราอยากจะเราต้องทำอะไรได้น่าจะดีนะดังนั้นน่ะถ้าฉันเขียนแผนการสอนหรือวางแผนการสอนเมื่อไหร่ช่วงต้นของแผนเลยเนี่ยฉันจะทบทวนสิ่งที่เด็กเคยเรียนมาฉันจะบอกเด็กว่าสิ่งที่เขากำลังจะเรียนต่อไปเนี้ยเขากำลังจะต้องเรียนเรื่องอะไรเขาต้องทำอะไรได้ 3. ฉันจะตรวจสอบเด็กก่อนเลยว่าฉันจะมีในแผนฉันน่ะฉันจะประเมินความรู้เดิมเด็กก่อนเลยว่าสิ่งที่เขากำลังจะได้เรียนต่อไปเนี้ยเขารู้อะไรมาแล้วบ้างตรวจสอบนะคะ 4. ตอนต้นของแผนเลยฉันจะหาวิธีสร้างความสนใจฉันจะพยายามให้เด็กอยากรู้ไม่ใช่แบบว่าส่วนใหญ่คือวันนี้ครูจะสอนเรื่องนี้แล้วครูก็สอนเลยแต่ฉันจะพยายามหาวิธีการหรือหารูปแบบหาสถานการณ์ที่ทำให้เด็กกระตือรือร้นนะคะอยากรู้จริงๆอย่างเมื่อวานอาจารย์รัชยาน่ะมาบรรยายก็ได้เนาะว่า active learning คืออะไร collaborativeการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจคืออะไรการเรียนรู้จากกรณีศึกษาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยบรรยายก็ได้แต่อาจารย์ไม่บรรยายเห็นไหมอาจารย์พยายามสร้างกิจกรรมเพื่อให้เรารู้สึกว่าสนุกอยากรู้อยากทำไม่ง่วงไม่ว่าจะเอาละครที่กำลังอินเทรนด์ก็ดีหรือเอาสิ่งที่คิดว่าทุกคนทำได้นะแฟชั่นดีไซน์ตามล่าหา iPad อะไรอย่างเงี้ยคือพยายามทำให้เกิดบรรยากาศของการอยากรู้อยากหาคำตอบอันนี้คือขั้นนำของแผนนะคะเมื่อเข้าสู่ขั้นสอนของแผนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแผนการสอนแล้วล่ะก็คือกำลังจะทำให้เด็กนั้นน่ะได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของแผนนะคะฉันวางแผนที่จะใช้กลวิธีเทคนิคต่างที่เหมาะสมเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้แบบแอคทีฟมีส่วนร่วมให้มากที่สุดฉันจะไม่บรรยายอย่างเดียวฉันจะไม่คุยไม่ใช้โอกาสส่วนใหญ่ในการพูดอย่างเดียวข้อแรกอาจารย์โหลดได้ไหมอาจารย์ต้องดูจากจอใช่ไหมคะคือพอดีจอมันไม่อำนวยกับการมองเห็นได้เลยไงดิฉันอยู่ใกล้ๆยังดาวน์โหลดไม่ได้ถูกไหมคะจะใช้กลวิธีที่เหมาะสมนะคะคือใช้เทคนิคการสอนใช้กลวิธีที่เหมาะสมที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างแอคทีฟกระตือรือร้นนักเรียนทุกคนเนี่ยนะคะได้มีส่วนร่วมฉันขณะที่ฉันวางแผนการสอนเนี่ยฉันจะใช้พยายามใช้สื่อการสอนให้หลากหลายไม่ใช้สื่อเดียวแล้วหวังให้นักเรียน 30-40 คนเข้าใจขณะที่ฉันพูดฉันอาจจะต้องเขียนบรรยายเขียนวาดรูปไปด้วยในขณะที่ฉันพูดฉันอาจจะต้องใช้ภาพนิ่งประกอบคือพยายามใช้สื่อหลากหลายไม่ใช้สื่อใดสื่อหนึ่งเพียงอย่างเดียวเพราะเด็กแต่ละคนแม้แต่พวกเราในวัยนี้ค่ะบางคนจะเรียนได้ดีเข้าใจสุดๆเลยจากการฟังเท่านั้นน่ะแค่ฟังก็เข้าใจละบางคนน่ะฟังแล้วต้องเห็นภาพด้วยจึงจะเข้าใจแต่บางคนน่ะฟังแล้วเห็นภาพแล้วก็ยังไม่ค่อยเก็ทเอาของจริงมาให้ดูหรือเปิดวิดีโอให้ดูหรือสาธิตให้ดูเลยได้ไหมเนี่ยถึงจะเข้าใจเรามีเด็กแบบนี้ผสมอยู่ในห้องเสมอเลยมันไม่มีห้องเรียนไหนเลยที่มีเด็กเขาเรียกว่า learning style ค่ะเราจะมีเด็กที่มีลีลาหรือจริตการเรียนรู้ที่แตกต่างกันอะผสมอยู่ในห้องเรียนเสมอถ้าอาจารย์ใช้สื่อการเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวโชคดีไปถ้าบังเอิญถูกจริตการเรียนรู้ของนักเรียนส่วนใหญ่ในห้องก็ถือว่าโชคดีไปแต่บังเอิญถ้าสื่อที่เราเลือกอะกลับตอบโจทย์นักเรียนแค่กลุ่มเล็กๆแต่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องเลยอะอันนั้นถือว่าโชคร้ายที่สุดเลยเพราะว่าเราสอนแล้วมีแค่เด็กส่วนเดียวที่ทำความเข้าใจสื่อของเราได้

ในขณะที่เด็กอีกส่วนหนึ่งไม่เข้าใจเลยส่วนใหญ่ของห้องแต่จะทำยังไงได้ล่ะเพราะว่าสื่อบางอย่างมันก็นักเรียนบางกลุ่มก็เรียนรู้ได้ดีนักเรียนบางกลุ่มเขาก็เรียนรู้ได้ดีอีกอย่างนึงหน้าที่ของครูคือต้องสอนให้ใช้สื่อที่หลายๆแบบอาจารย์สังเกตไหมว่าวิทยากรเนี่ยบางทีเขาก็พูดอธิบายด้วยในขณะที่พูดอธิบายเขาจะมีภาพประกอบเขาอาจจะประกอบด้วย PowerPoint เขาอาจจะเปิดวิดีโอเขาอาจจะวาดรูปบรรยายประกอบเพื่อให้เห็นภาพหรือให้ผู้เรียนนะคะเกิดการเรียนรู้โดยใช้โสตประสาทให้มากที่สุดช่วยให้เรียนรู้ได้ดีขึ้นไม่ใช้โสตใดโสตหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะในขณะที่ฉันออกแบบแผนการสอนเนี่ยขอย่อหน่อยนะคะมองไม่เห็นฉันจะตรวจสอบแผนของฉันให้มั่นใจอันนี้คือเราเช็คตัวเองนะฉันจะตรวจสอบแผนของฉันให้มั่นใจว่าการดำเนินการสอนน่ะตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อสุดท้ายอ่ะมันสอดคล้องรับลูกกันราบรื่นแล้วเข้าใจง่ายพาไปสู่การเรียนรู้ที่ราบรื่นเคยสังเกตไหมบางทีแผนตัวเองอ่ะข้อ1ไปข้อ2ไปข้อ3นี่มันไม่เป็นเส้นเดียวกันอ่ะมันกระโดดอ่ะมันไม่ลื่นนะคะก่อนที่ในขณะที่เราออกแบบแผนการสอนเขียนข้อ1ถึงกี่ข้อของอาจารย์เนี่ยนะคะอาจารย์ต้องมาอ่านแล้วดูว่าจากข้อ1มันส่งไปข้อ2มั้ยข้อ2มันส่งไปข้อ3มั้ยเพราะแต่ละข้อของอาจารย์มันคือแต่ละช่วงของการสอนใช่ไหมคือมันสอดรับกันไหมอ่ะตลอดทั้งแผนน่ะนะคะไม่ติดขัดไม่กระโดดไปกระโดดมาไม่วกวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ฉันจะตรวจสอบแผนของฉันให้มั่นใจว่าภาระงานหรือกิจกรรมที่ฉันเลือกมาใช้ในแผนเนี้ยมันส่งเสริมการเรียนรู้จริงๆตามจุดประสงค์และเหมาะกับวัยของผู้เรียนด้วยนอกจากเหมาะกับวัยของผู้เรียนแล้วอ่ะผู้เรียนทำได้เข้าใจแล้วเห็นประโยชน์จากสิ่งที่เรียนคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางแผนการสอนน่ะกิจกรรมมีเยอะมากมายเลยค่ะในการสอนเรื่องหนึ่งๆผู้ดีไซน์แผนการสอนต้องมานั่งประเมินแผนตัวเองนะว่าถ้าเราให้นักเรียนทำแบบนี้ดีไหมกิจกรรมนี้ทำแล้วจะเกิดนักเรียนจะเกิดความรู้อะไรมันเป็นไปตามจุดประสงค์ไหมแล้วมันยากไปกับเด็กเราไหมหรือง่ายไปยากไปก็ไม่ดีง่ายไปก็ไม่ดีที่สำคัญคือทำเสร็จแล้วอ่ะเขาเอาไปใช้ได้ไหมไม่ใช่แค่ทำให้สนุกหรือฆ่าเวลาให้จบคาบไงแต่สุดท้ายแล้วผลจากการทำกิจกรรมอ่ะมันเกิดประโยชน์กับผู้เรียนไหมยกตัวอย่างเช่นการอบรมวันนี้หัวข้อนี้เลยอ่ะการเขียนแผนการสอนเนี่ยอบได้ตั้งหลายแบบนะจริงๆอบรมแบบว่าให้อาจารย์เอาแผนมาแล้วมานั่งปรับแผนของอาจารย์ก็ได้นะหรืออบรมตั้งแต่องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดีอ่ะต้องมีอะไรบ้างเขียนอะไรยังไงคืออบได้มากมายหลายแบบเลยแต่ผู้สอนคือดิฉันเนี่ยต้องประเมินก่อนว่า 1. มีผู้เรียนทุกกลุ่มสาระเลย 2. บริบทที่กำลังจะเกิดขึ้นผู้เรียนส่วนใหญ่อ่ะอาจจะไม่ได้สร้างแผนเองซะทีเดียวแต่ต้องนำแผนที่เขาดีไซน์มาแล้วอ่ะมาปรับถูกไหมคะ 3. หรือ 4. แล้วไม่รู้ผู้เรียนต้องเขียนสคริปต์การสอนแล้วเขาจะต้องเลือกกิจกรรมหรือเลือกสื่อการสอนไม่ได้ตอบโจทย์แค่เด็กในห้องเรียนของเขาแต่เขาต้องสอนเด็กปลายทางด้วยดังนั้นน่ะในเมื่อผู้เรียนของดิฉันเป็นแบบนี้บริบทหรือความจำเป็นน่ะดิฉันจะดีไซน์การสอนยังไงเพื่อให้สุดท้ายเขาได้ฝึกทำกิจกรรมในขอบเขตเวลาอย่างเงี้ยนะฝึกทำกิจกรรมแล้วเอากลับไปใช้ในงานของเขาให้ได้ดังนั้นการสอนเรื่องแผนการจัดการเรียนรู้แผนการสอนที่ฉันของวันนี้ย่อมแตกต่างจากแผนการสอนในเรื่องเดียวกันเมื่อที่ฉัน

ไปอบรมกับอีกกลุ่มหนึ่งแล้วมันจะแตกต่างไปไม่เหมือนกันเลยเพราะดิฉันก็ต้องไปศึกษาในกรณีสมมุติอนาคตอีกจังหวัดหนึ่งเชิญไปบรรยายเรื่องนี้ดิฉันก็ต้องไปศึกษาว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไรบ้างภาระงานเขาคืออะไรแล้วเราก็ต้องดีไซน์แผนการสอนของเราอะให้ตอบสนองต่อความจำเป็นที่ผู้เรียนต้องเรียนไงไม่ใช่ยกแผนการสอนที่เคยอบรมที่นี่แล้วสมมติสอนได้ดีเนาะคุณครูสนุกเฮฮาไม่ใช่ยกทั้งกระบี่แล้วไปสอนอีกกลุ่มนึงเพราะมันสำเร็จในห้องนี้ตอบโจทย์ห้องนี้ไม่ได้แปลว่าตอบโจทย์ห้องอื่นเพราะความจำเป็นและบริบทไม่เหมือนกันถูกไหมคะแผนการสอนของอาจารย์จะมีชีวิตเขาเรียกว่ามันเป็นไดนามิกอะมีเป็นพลวัตน่ะก็ต่อเมื่ออาจารย์ไม่ได้ให้มันเป็นแค่วรรณกรรมที่เขียนแล้วจบแต่แผนการสอนอาจารย์ต้องปรับตลอดเวลาที่อาจารย์เปลี่ยนผู้เรียนผู้เรียนเปลี่ยนแผนต้องเปลี่ยนผู้เรียนเปลี่ยนกิจกรรมต้องเปลี่ยนลำดับการซีเควนซ์เรื่องราวต้องเปลี่ยนเพราะผู้เรียนแต่ละคนแม้จะเป็นอาชีพเดียวกันวัยเดียวกันแต่ความต้องการไม่เหมือนกันเลยเราต้องปรับให้ตรงและสร้างความสนใจกับผู้เรียนให้ได้นี่คือหัวใจสำคัญของการเขียนแผนแม้ว่าดิฉันไม่เคยเขียนแผนการสอนอบรมถี่ๆเงี้ยค่ะมานั่งเขียนแผนเงี้ยไม่ทันนะแผนการสอนของดิฉันอ่ะก็คือ PowerPoint นั่นเองถ้าอาจารย์สังเกตนะ PowerPoint ดิฉันไม่มีตัวหนังสือนะไม่ค่อยมีอ่ะแต่จะเป็นรูปเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ทุกครั้งแม้ว่าจะสอนเรื่องนั้นๆมาเป็นครั้งที่10ที่100ที่กี่ร้อยก็ไม่รู้ล่ะแต่ดิฉันจะต้องนั่งทบทวน PowerPoint และแผนก่อนดิฉันก่อนว่าพรุ่งนี้ภายในชั่วโมงแรกดิฉันจะต้องทำอะไรต้องเอนเกจต้องสร้างความสนใจยังไงจะถามอะไรแม้ว่าการอบรมในรอบนั้นๆในหัวข้อนั้นๆน่ะจะอบมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะคะแต่ทำอย่างนี้เป็นประจำแล้ว PowerPoint ดิฉันปรับทุกครั้งถ้าสังเกตว่าไฟล์ที่บันทึกอ่ะจะเขียนว่าแผนการสอนวังไกลกังวลแผนการสอนชลบุรีเขต1คือปรับทุกครั้งเลย PowerPoint ไม่เคยซ้ำเดิมแม้จะเป็นคอปปิกเดียวกันนะแต่ซีเควนซ์บางอย่างหรือตัวอย่างในการยกมาหัวหินก็ต้องยกอะไรที่เป็นหัวหินน่ะคนหัวหินจะเข้าใจไงแต่เอาตัวอย่างของหัวหินไปยกที่ชลบุรีจะสนใจไหมคะไม่หรอกมันก็ต้องไปหาดูว่าตอนนั้นอะไรกำลังอินเทรนด์ที่ชลบุรีสมมติอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องยกตรงนั้นไงเชื่อมเข้ากับบริบทชีวิตเขาให้ได้เขาถึงจะเข้าใจนะเวลาเขียนแผนนะคะอาจารย์ก็ต้องเขียนในแผนว่าอาจารย์จะใช้วิธีการ formative assessment ยังไงสังเกตแล้วถามคำถามแล้วป้อนสะท้อนกลับไหมหรืออาจารย์จะให้ทำ exit ticket หรืออาจารย์จะให้ทำอะไรคะ gallery walk คือมันจะมีเทคนิคในการทำ formative นะคะขณะที่ออกแบบแผนการสอนฉันจะตรวจสอบอันนี้สำคัญนะคะแม้แต่นักวิชาการสสวทเวลาเขียนหนังสือเรียนดิฉันอันนี้เป็น the must เลยนะฉันจะตรวจสอบฉันจะลองใช้วัสดุอุปกรณ์หรือฉันจะลองทำกิจกรรมนั้นก่อนที่จะให้เด็กนักเรียนทำอันนี้เป็นข้อที่ดิฉันกาดอกจัน3ดอกเลยนะนักวิชาการสสวทที่เขียนหนังสือเรียนน่ะหรือแผนการสอนก็ต้องทำข้อนี้คิดกิจกรรมใหม่หนังสือเรียนที่เรา try out มา8ปีอ่ะแต่ปีนี้ปีหน้าที่จะขอคำนำเขาจะขอเปลี่ยนกิจกรรมเนี่ยตอนนี้บางส่วนคือต้องออกไปสอนเองนะคะต้องเอากิจกรรมนั้นไปสอนเด็กด้วยตัวเองก่อนจะได้รู้ไงว่ามันจะมีปัญหาไหมมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าไม่อย่างนั้นนะนึกภาพนั้นไม่ออกนะแล้วจะเกิดปัญหาว่าครูใช้ไม่ได้อันนี้ในมุมของสสวทที่เขียนหนังสือนะคะแต่ในมุมอาจารย์น่ะเขียนแผนการสอนน่ะครูจะดีไซน์กิจกรรมเลือกอะไรมาต้องลองก่อนนะอุปกรณ์นั้นใช้ยังไงวัสดุนั้นใช้ยังไงกิจกรรมที่จะให้เด็กทำอ่ะตัวเองทำได้ไหมถ้าตัวเองทำอ่ะใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าครูทำอ่ะสมมตินะครูทำกิจกรรมนี้จบใช้เวลา30นาทีอ่ะแปลว่าเด็กต้องมากกว่า30นาทีจะได้กำหนด

ระบุช่วงเวลาถูกไงว่าแผนเนี้ยกิจกรรมเนี้ยให้เวลาเด็กเท่าไหร่ต้องทำเองก่อนทำเองก่อนจะได้รู้ว่ามันมีจุดยากหรือจุดต้องระวังหรือจุดต้องเน้นต้องเตือนเด็กตรงไหนครูจะไม่มีข้อมูลนี้เลยถ้าครูไม่ทำกิจกรรมนั้นก่อนนะคะบังเอิญสมมุติกิจกรรมนั้นน่ะได้รับการอบรมมาเคยมีประสบการณ์ตรงโอเคไม่ต้องลองเพราะรู้แล้วเคยลองจากการอบรมแต่ถ้ากิจกรรมนั้นน่ะดึงมาแล้วยังไม่เคยทำเลยไม่เคยไปรับการอบรมที่ไหนยังไม่รู้จักมันเลยอ่ะอาจารย์ต้องทำก่อนนะไม่อย่างนั้นอาจจะไปแป๊กในห้องเรียนได้ว่าง่ายหรือยากไปประเมินพลาดไงบางทีง่ายไปเราคิดว่าแผนเนี้ยคาบนึงอ่ะเสร็จปรากฏว่าเด็กทำเร็วอ่ะ30นาทีเสร็จแล้วทำยังไงถูกไหมคะตรงเนี้ยจำเป็นข้อเนี้ยขีดเส้นใต้เลยค่ะยังไงก็ต้องทำนะแม้ว่าจะมองเหมือนเสียเวลาแต่ว่าเพื่อความชัวร์ว่าเราจะดีไซน์กิจกรรมหรือแผนการสอนแล้วมันใช้ได้จริงในห้องเรียนเนี่ยข้อนี้จำเป็นนะคะในขั้นสรุปเมื่อถึงขั้นท้ายๆตอนท้ายๆของแผนนะคะฉันวางแผนว่าในแผนของฉันอะฉันจะประเมินว่าผู้เรียนเรียนรู้อะไรบ้างอันนี้ formative หรือ summative คะฉันจะประเมินแล้วว่าเขาเรียนรู้อะไรมาแล้วบ้างเรียนรู้อะไรบ้าง sum หรือ for summative นะคะมันจบแล้วไงมันสรุปแผนแล้วนะใช่ป่ะเราต้องประเมิน summative แล้วว่าตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยรู้แค่ไหนนะคะ formative จึงจะเกิดในขั้นตอนขั้นก่อนหน้านี้ค่ะขั้นดำเนินการสอนนะขั้นสรุปจะเป็น summative แล้วนะคะฉันในขั้นสรุปของแผนเนี่ยฉันจะมีการฉันวางแผนว่าจะสรุปบทเรียนให้กับผู้เรียนแล้วจะเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับชีวิตจริงและบทเรียนต่อไปเมื่อกี้อ่านในโพสต์อิทเนาะบอกว่าชอบมากเลยวิทยากรมาสรุปบทเรียนให้นี่ไงคือไม่ว่าใครจะสอนน่ะสอนเองหรือใครสอนเขาดำเนินกิจกรรมในขั้นสอนเสร็จในขั้นสรุปเขาอาจจะสรุปกิจกรรมถูกไหมคะแต่สิ่งที่ดิฉันช่วยทำไม่ทราบใครเขียนโพสต์อิทอันนี้แหละสิ่งที่ดิฉันช่วยเติมเต็มก็คือช่วยสรุปบทเรียนให้ไงว่าที่เรียนมาทั้งหมดน่ะสาระสำคัญมันคืออะไรสองสุดที่ช่วยทำให้ก็คือว่าสาระสำคัญที่เรียนวันนี้เราในฐานะครูในโรงเรียนวังที่บริบทเราเป็นแบบนี้จะเอาไปใช้ในงานของเรายังไงเชื่อมโยงกับชีวิตจริงให้จะได้เห็นภาพและเอาไปใช้ได้ซึ่งอาจารย์ในตอนนี้อยู่ในฐานะผู้เรียนน่ะอาจารย์รู้สึกว่ามีประโยชน์ใช่ไหมคือมีวิทยากรหรือผู้สอนน่ะสรุปให้อีกทีแล้วเชื่อมโยงให้เห็นภาพด้วยว่าเราจะเอาความรู้นี้ไปใช้ยังไงได้บ้างอาจารย์มองว่ามีประโยชน์นักเรียนก็เหมือนกันถ้าในแผนการสอนของอาจารย์ทำกิจกรรมมานักเรียนสนุกเฮฮานักเรียนสรุปองค์ความรู้ของกิจกรรมได้แต่ดิฉันเชื่อว่าการจะต้องมานั่งตกผลึกตกตะกอนเองว่าเฮ้ยแล้วสรุป50นาทีนี้ฉันเรียนอะไรมามันยากไปเนาะสำหรับเด็กมันจะดีกว่าถ้าในแผนการสอนของเราใช้เวลาประมาณไม่เกิน5นาทีสรุปสาระสำคัญของคาบเนี้ยว่าเขาได้เรียนอะไรแล้วมันมีประโยชน์อะไรได้บ้างก็จะช่วยให้ผู้เรียนน่ะเขาเรียนรู้แล้วเห็นความสำคัญหรือมีความหมายกับเขามากขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องมีในแผนการสอนแล้วเมื่อปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรในแผนการสอนอย่าให้มันจบเป็นลายลักษณ์อักษรไงมันต้องเอาไปสอนในห้องเรียนด้วยอันนี้ความเห็นของดิฉันนะความเห็นนะไม่ใช่หลักการหรือทฤษฎีที่ควรทำนะไม่เขียนแผนการสอนเลยอ่ะยังดีซะกว่าแต่สอนน่ะให้เป็นตามโปรเซสเนี้ยเหมือนอย่างอบรมครูเนี่ยดิฉันไม่ได้เขียนแผนการอบรมครูไงไม่ได้มานั่งเขียนแผนอย่างนี้แต่ดำเนินการทุกข้อตามเนี้ยเป๊ะเลยถูกไหมคะอย่างน้อยๆไม่ได้เขียนร่องรอยเป็นเอกสารให้ใครมาตรวจอ่ะแต่ดิฉันมั่นใจว่าการดำเนินการสอนน่ะผู้เรียนส่วนใหญ่รับสารที่ดิฉันต้องการจะสื่อออกไปอ่ะเกิดการเรียนรู้และเห็นประโยช
แต่มันจะดีที่สุดเลยก็คือเขียนเป็นร่องรอยลายลักษณ์อักษรเอาไว้แล้วดำเนินการสอนตามที่เขียนเมื่อสอนเสร็จ formative กลับมาพัฒนาตัวเองก็คือว่าประเมินการสอนของตัวเองแต่ละครั้งแล้วกลับไปปรับแผนทันทีมันจะไม่ค้างคาแล้วมันจะไม่ลืมค่ะอาจารย์เพราะมันจะไม่ได้ปรับใหญ่อะมันจะปรับเล็กทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราดิฉันถ้าสมมติดิฉันสอนคนเดียวเนี่ยทุกครั้งอะเมื่ออบรมเสร็จดิฉันจะถามตัวเองว่าวันนี้อบรมอะตัวเองอะอบรมเป็นยังไงตรงไหนยังต้องปรับอีกจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนต้องปรับก็คือปฏิกิริยาจากผู้รับการอบรมอะจะเป็นคนบอกเราว่าตรงนี้ยังไม่ค่อยโอเคไม่สมูทไม่ค่อยเข้าใจเดี๋ยวต้องหาตัวอย่างอื่นยกตัวอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันจะทำให้เราได้แผนการสอนหรือขั้นตอนหรือวิธีการสอนที่มันจะค่อยๆสมูทขึ้นสมูทขึ้นสมูทขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะอย่าปล่อยให้แผนการสอนเป็นสิ่งไม่มีชีวิตน่ะแผนการสอนเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงเติบโตงดงามมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละครั้งที่เราสอนมันน่ะที่เราใช้มันน่ะแล้วอาจารย์จะได้แผนการสอนหรือจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนที่มันตอบสนองสิ่งที่อาจารย์อยากเห็นน่ะมากขึ้นทุกครั้งอ่ะที่อาจารย์ดำเนินการสอนเมื่อดำเนินการทำดีไซน์แผนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคือเขียนแผนเสร็จแล้วสิ่งที่ให้ไปอีกอย่างก็คือเช็คลิสต์เช็คพอยต์อีกรอบว่าแผนเราอะมีคุณภาพหรือมากน้อยแค่ไหนดีไซน์เสร็จแล้วนะคะเขียนออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอยากจะเช็คว่าแผนเรามีองค์ประกอบที่ควรมีไหมก็ต้องดูว่าภาพทั่วไปของแผนเลยนะคะมีการระบุชื่อแผนไหมระบุระดับชั้นของผู้เรียนหรือเปล่าว่าแผนเนี้ยสำหรับใครโอ้ตกอ้ออ่างไปนะคะด้านการอธิบายเชื่อมโยงความรู้นะคะพิมพ์ตกเอาอ่างไปนะคะถ้าด้านองค์ความรู้อาจารย์ก็ต้องเช็คดูว่าแผนที่อาจารย์เขียนหรือเรื่องเนี้ยที่อาจารย์เขียนเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเรื่องที่สอนมาแล้วมั้ยคือมันต้องเป็นแผนลายคาบไปเรื่อยๆถูกมั้ยคะแผนที่เรากำลังดีไซน์อยู่ตอนเนี้ยมันเชื่อมมาจากแผนที่แล้วมั้ยถ้าไม่เชื่อมไม่ได้ส่งต่อกันแปลว่ายังผู้เรียนก็เหมือนเรียนแล้วนั่งรถสะดุดอะค่ะทำยังไงให้รถไม่สะดุดอะแผนท้ายของแผนที่แล้วมันจะต้องสอดรับกับแผนเนี้ยนะคะ อาจารย์ต้องตอบให้ได้ตอบตัวเองหรือประเมินแผนของอาจารย์ให้ได้ว่าทำไมแผนเรื่องเนี้ยจึงสำคัญทำไมต้องสอนอย่างแรกที่ต้องประเมินก็คือว่าแผนที่อาจารย์กำลังสอนเนี่ยเพราะเราอยากสอนหรือเพราะหลักสูตรกำหนดสิ่งที่เราต้องเลือกมาก่อนคือหลักสูตรกำหนดแม้ว่าเราอยากสอนเรื่องนี้แต่ถ้าหลักสูตรไม่ได้กำหนดขอบเขตหลักสูตรไม่ได้กำหนดไว้อ่ะก็ต้องถามต่อว่าถ้าฉันไม่สอนเรื่องนี้ถ้าฉันจะสอนเรื่องนี้เวลาพอไหมกับเรื่องที่เหลือควรเพิ่มไหมหรือชะลอไว้ก่อนแม้ว่าเราจะอยากสอนหรือเด็กจะอยากถ้าเด็กอยากรู้อ่ะอาจจะไม่ต้องใช้ชั่วโมงเรียนไงไปทำเป็นโปรเจกต์หรือ problem based ได้ใช้หลักการอื่นได้ถ้าเด็กอยากรู้แต่บังเอิญถ้าเรื่องนี้เราอยากสอนมันจำเป็นแค่ไหนสาระอื่นดิฉันไม่ทราบแต่อย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยนะอาจารย์บอกสอนไม่ทันสอนไม่ทันเพราะวิทยาศาสตร์ถ้าระดับประถมกับม.ต้นเนี่ยเด็กต้องเรียนทั้งชีวะเคมีฟิสิกส์โลกดาราศาสตร์และอวกาศถูกไหมคะแต่แผนการสอนของอาจารย์อะอาจารย์สบายใจที่จะสอนสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอะเพราะสอนแล้วสบายใจอะอาจารย์เขียนแผนซะ20ชั่วโมง
แต่พอสอนสาระยากๆที่อาจารย์ไม่สบายใจอ่ะแต่ยากๆอ่ะเช่นฟิสิกส์ทั้งหลายทั้งปวงโลกดาราศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงอาจารย์เขียนเรื่องยากๆควรจะ15ชั่วโมงแต่อาจารย์เขียน5ชั่วโมงอย่างเงี้ยมันไม่ไปด้วยกันนะคือเราสบายใจที่จะสอนแต่เรื่องที่เราสอนน่ะหลักสูตรต้องการนิดเดียวแต่เรายืดซะยิ่งกว่าละครช่อง7อีกอ่ะอันเนี้ยแล้วเราก็มาบอกว่าสอนไม่ทันมันไม่มีทางทันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ดูว่าเรื่องที่เราสอนแต่ละคาบอ่ะสำคัญแค่ไหนเด็กอ่านเองได้ไหมใช้เวลา2ชั่วโมงจบมันควรจะจบไม่ใช่แบบยืดแล้วไปกระชับในส่วนที่ควรยืดไงส่วนที่ควรให้เวลาเยอะๆกับกระชับพื้นที่แต่ส่วนที่ควรจะกระชับพื้นที่กับยืดเพราะเราสบายใจที่เราจะสอนอันเนี้ยเจอประจำนะคะเราต้องเช็คลิสต์ของเราว่าองค์ประกอบในแผนเราอะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้อะตรงที่เราเขียนอะใช้สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้คือจุดประสงค์อะมันไปถึงคอนเซปต์ไหมเขียนแล้วให้เห็นไหมว่าแผนเนี้ยจะเรียนคอนเซปต์อะไรแผนเนี้ยใช้คำกิริยาที่เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนสามารถแสดงออกมาหรือวัดได้หรือสังเกตได้หรือเปล่าดิฉันยกตัวอย่างเช่นบางทีอาจารย์เขียนแผนวิเคราะห์รู้ได้ยังไงเรากำลังวิเคราะห์อยู่นี่ไงมันวัดไม่ได้ถูกป่ะวิเคราะห์เนี่ยวัดไม่ได้แต่เป็นคำกริยา acting verb ที่กระทำกิจกรรมอยู่อ่ะคือเด็กต้องทำกิจกรรมวิเคราะห์แน่แต่อะไรคือพฤติกรรมที่เป็นผลของการวิเคราะห์คะเด็กต้องทำอะไรได้ถึงบอกว่าเขาวิเคราะห์ถ้าเขาบอกเนี่ยเขาวิเคราะห์เปล่าแค่บอกได้อ่ะยังเนาะยังไม่ผ่านการวิเคราะห์เนาะแค่จำได้เท่านั้นเองระดับรู้จำเท่านั้นเองบอกอ่ะบอกได้ว่าต้นนี้ชื่ออะไรต้นนั้นชื่ออะไรวิเคราะห์ไหมคะยังจะบอกได้ยังไงว่าเขาวิเคราะห์อธิบายถ้าอธิบายเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงวิเคราะห์แค่ identify แค่เข้าใจเท่านั้นเองแต่ถ้าเขาจำแนกได้เขาบอกความแตกต่างได้เขาเปรียบเหมือนน่ะเขาเปรียบเทียบได้อ่ะอันนี้วิเคราะห์คำว่าเปรียบเทียบกับคำว่าวิเคราะห์อันไหนวัดได้เปรียบเทียบใช่ป่ะดังนั้นจุดประสงค์ของแผนนะคะอาจารย์ต้องใช้คำกริยาที่วัดได้หรือเด็กอ่ะเขาแสดงพฤติกรรมออกมาให้อาจารย์เห็นได้อ่ะสร้างชิ้นงานหรือแสดงอะไรออกมาสักอย่างให้อาจารย์เห็นได้ว่าเขาทำอย่างนั้นจริงๆอ่ะเพราะวิเคราะห์เนี่ยมันอยู่ในนี้อ่ะมันวัดไม่ได้มันมองไม่เห็นแต่ผลของการวิเคราะห์มันอาจจะออกมาในรูปของการยกของการเปรียบเทียบของการแยกประเภทจัดกลุ่มจำแนกหรือขั้นสูงเลยตัดสินใจเลยคือเลือกการเลือกเนี่ยต้องผ่านการวิเคราะห์ไหมคะอาจารย์อาจารย์จะเลือกซื้อแชมพูสักขวดมาใช้อ่ะอาจารย์ต้องวิเคราะห์ไหมวิเคราะห์อาจารย์ต้องดูขวดนั้นดูขวดนี้อ่านแล้วอาจารย์ต้องเปรียบเทียบใช่ไหมใช่ป่ะเปรียบเทียบเนี่ยวิเคราะห์ละเปรียบเทียบเสร็จอาจารย์อาจจะมาจัดกลุ่มอีกว่าอันนี้เกินงบอันนี้ไม่เกินงบอันนี้เกินมากเลยอันนี้เกินนิดหน่อยจัดกลุ่ม3กลุ่มเสร็จแล้วเลือกไงเลือกนี่สูงสุดเลยนะประเมินค่าตามบลูมแท็กซอนอมีดังนั้นอาจารย์ต้องใช้คำกิริยาที่วัดได้มาเขียนจุดประสงค์หรือสมัยก่อนแผนนะคะอาจารย์จะต้องเขียนจุดประสงค์นำทางใช่ไหมกับจุดประสงค์ปลายทางวิเคราะห์บลาบลาบลาเนี่ยจุดประสงค์นำทางวัดไม่ได้อาจารย์ต้องเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เป็นปลายทางอ่ะผลจากการที่เด็กวิเคราะห์อ่ะเขาต้องแสดงอะไรออกมาได้เขียน learning outcome นั่นเองนะฮะที่สำคัญคือต้องสอดคล้องกับหลักสูตรถ้าแผนนั้นต่อให้ดียังไงนะคะถ้าไม่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางหรือหลักสูตรสถานศึกษาห้อยไว้ก่อนเนาะห้อยไว้ก่อนไม่ใช่ให้ไม่ใช่ให้ฉีกทิ้งนะคะห้อยไว้ก่อนถ้าเวลาเหลือหรือมันดี
เหมาะสมคุ้มค่าก็ค่อยตัดสินใจอีกทีอาจารย์ต้องเช็คดูว่าแผนที่อาจารย์ดีไซน์มาเนี่ยค่ะมันสอดคล้องหรือมีตัวบ่งชี้ไหมว่าผู้เรียนอะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ตั้งไว้นะคะแล้วก็อาจารย์ต้องดูว่าแผนของอาจารย์เนี่ยมีคำอธิบายหรือมีร่องรอยไหมว่าผู้สอนอะมีการติดตามการเรียนรู้หรือความเข้าใจของผู้เรียนสม่ำเสมอมี formative ไหมเช็คสุดท้ายก่อนเอาไปใช้เช็คปลายเช็คสุดท้ายละเช็คพอยต์ละมี formative ไหมมีข้อความหรือมี evidence อะไรไหมที่บอกว่าผู้สอนคือครูเนี่ยติดตามการเรียนรู้และการเข้าใจของเด็กอย่างต่อเนื่องเช็คดูให้ดีว่าแผนเราอะระบุช่วงเวลาที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนสอดคล้องกับหลักสูตรไหมซึ่งช่วงเวลาเนี่ยบอกแล้วมันสอดคล้องกับไอ้ตรงวางแผนเมื่อกี้อาจารย์จะบอกเวลาได้แม่นถ้าอาจารย์ลองกิจกรรมนั้นก่อนแต่อาจารย์จะบอกคาดคะเนเวลาได้ไม่แม่นยำเลยถ้าอาจารย์คิดว่าไม่เคยลองเลยนะแต่ประมาณเอาว่าเด็กน่าจะต้องใช้เวลาเท่านี้เท่านี้อันเนี้ยเวลาคลาดเคลื่อนมากที่สุดอาจารย์ต้องเช็คว่าในแผนอาจารย์น่ะบอกวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกิจกรรมที่ชัดเจนไหมนะคะมีลำดับขั้นการสอนชัดเจนหรือเปล่าสมูทไหมเรียงลำดับซีเควนซ์ดีหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการระบุสื่อกิจกรรมสื่อที่ครูใช้สอนไหมคือวัสดุอุปกรณ์มันมี2 อย่างเนาะวัสดุที่เด็กจะต้องใช้เพื่อลงมือทำกิจกรรมกับวัสดุอุปกรณ์หรือสื่อการสอนที่ครูต้องใช้เพื่อประกอบการสอนน่ะเด็กอาจจะไม่ได้ใช้อันนั้นเลยเช่นวิดีโอคลิปอะไรเงี้ยค่ะจำเป็นไหมในแผนนี้มีแล้วหรือยังเนาะหลายครั้งนะไปนิเทศการสอนน่ะแม้แต่เราเขียนแผนให้ว่าอะไรที่ครูต้องมีอะไรที่เด็กต้องมีนะคะแต่พอเช้าตอนเช้ามาปุ๊บไม่ใช่สิสอนเสร็จนิเทศกำลังจะนิเทศขอโทษนะคะอาจารย์พอดีเพิ่งมาเปิดแผนดูลืมไปซื้อดอกแคร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแผนน่ะไม่ต้องเขียนเองไม่ต้องอะไรเลยนะแต่ลืมนั่งดูแผนว่าตัวเองต้องเตรียมอะไรนี่ก็อีกหนึ่งปัญหานะแต่ถ้าเราสร้างเองเขียนเองปรับแผนเองอ่ะเราต้องรู้ลองดูสิว่าในแผนเราบอกไหมว่าอะไรที่ครูต้องเตรียมอะไรที่เราต้องเตรียมมันเตรียมล่วงหน้ากี่วันคือบางทีเขาบอกให้เอาต้นถั่วที่งอกประมาณ10เซนน่ะเพิ่งเปิดดูวันนี้เพิ่งจะเพาะถั่วเองอ่ะมันไม่มี10เซนงอกออกมาได้ไงคะคือแผนเราอ่ะบอกละเอียดไหมว่าสิ่งที่ครูต้องเตรียมล่วงหน้าคืออะไรใช้เวลาเท่าไหร่แล้ววัสดุอุปกรณ์ที่เด็กต้องมีคืออะไรนะคะความสอดคล้องเหมาะสมของวัตถุประสงค์วิธีการสอนกิจกรรมวัสดุอุปกรณ์คือภาพรวมทั้งหมดเลยค่ะที่อยู่ในแผนอะหัวข้อทั้งหมดอะจุดประสงค์การเรียนรู้วิธีการสอนกิจกรรมที่เลือกวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้วิธีการประเมินเนี่ยมันกลมกล่อมไหมมันสอดรับมันสอดคล้องมันตอบโจทย์กันไหมนะคะแล้วก็เหมาะกับผู้เรียนหรือเปล่ารวมถึงเรื่องของการส่งเสริมคุณลักษณะหรือความเป็นโปรเฟชชั่นอลให้ผู้เรียนนั้นน่ะต้องดูว่าแผนของอาจารย์เนี่ยเมื่อเด็กได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการที่อาจารย์วางแล้วเนี่ยนะคะมันตรงไปตรงมาแล้วสอนให้เด็กเป็นคนช่างคิดไหมหรือแค่ให้ช่างจำเฉยๆพัฒนาสมรรถนะอื่นของผู้เรียนบ้างหรือเปล่าหรือแค่เป็นผู้รู้แต่ยังคงไม่ได้ตระหนักถึงเมื่อวานอาจารย์หุยพูดถึง 4Cใช่ไหมฝึกให้เด็กเป็นคนคิดอย่างมีวิจารณญาณบ้างไหมฝึกให้มีการคิดอย่างสร้างสรรค์ไหมฝึกให้มีการทำงานแบบร่วมมือร่วมใจกันหรือเปล่าหรือฝึกให้มีการสื่อสารไหมหรือนั่งฟังอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราฝึกให้เด็กมีสมรรถนะเหล่านี้ไหมแล้วสุดท้ายก็คือกิจกรรมมีการจัดการฝึกให้เด็กมีการจัดการอย่างสมเหตุสมผลมีเหตุผลหรือว่าฝึกการ organize งานให้เด็กไหมคือสาระสำคัญถ้านึกถึงสพฐ.นะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่มั้ยครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับ cos และ y ก็จะได้ค่าเท่ากับ sin ครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่า cos และค่า sin ลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็น cos กําลัง2บวก sin กําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของ cos และ sin นะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนนั่นเองครับโดยควอแดรนที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนที่3นะครับควอแดรนที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยไพส่วน180นั่นเองครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆ นะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับแล้วน้องๆ นะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพาย3เรเดียนครับแล้วน้องๆ นะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซส์300ดูนะครับไซส์300นะครับอันดับแรกครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซส์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงคอแดนที่4นะครับซึ่งในคอแดนนี้นะครับค่าไซส์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซส์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซส์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซส์60องศาครับไซส์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านเหรออ
3: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลานั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ 10 ยกกำลังลบ 24 กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะ

เกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า be ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนมันต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการณ์ที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียร นะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะ
การปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมดาจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

คนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายดายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของเครื่องเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reductionและจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reductionของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ

0: อาจได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คลอโรพลาสต์ค่ะคลอโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์ พาโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของ

อิเล็กตรอนนะคะไปอย่างเฟอริดอกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการไลท์รีแอคชั่นนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1ไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1 ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับ Lybulose นะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ light react ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ light reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอด

0: เล็กตอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะ Photo System 1และ Non-cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการ Photolysis ค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่ Photo System 1แล้วก็ Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ Sugar นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โทษช้าไม่มีวันเลิกเร็ว
1: ขอบคุณค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้น นะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนนะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับOH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า 3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือ3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจน

ก่อนนะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Like it. Yeah. Yes. Thank you.
1: Okay. All right, thank you. So you could base it on a Disney story or a famous scene in a Disney story, and then maybe they become part of their, they choose their favorite Disney character, and then they pose, right? And maybe some students guess, oh, I know, you're this character from this Disney story. Yeah, perfect. Fun. All right. Nongkai?
2: For Nonkai is a very simple idea. Just I teach a very young of age student, okay, look at me and see who am I. Like I'm flying, and they guess.
1: Ooh.
2: Maybe someone guess I am an aeroplane, the planes, and now we have the music instrument like a tambourine thing called, and everyone be a aeroplane, then fly. We learn the word fly, and now take off, and they take off, and now landing, and land together.
1: Right.
2: And after that, we choose one student to show the act in front of the class and guess what is that happened, like the plane crashing, something funny, funny. Yeah. Yeah,
1: Okay.
2: pick the picture from them in front of the class, and the other student tell what happened after we learn the plane fly together with the music instrument. Yeah.
1: Huh. Thank you. That's actually adapting the tableau vivant instead of like a pic. I mean, it is still a living picture, but
2: Still
1: it's
2: living,
1: kind
2: yes.
1: of also like a living flashcard. You know, a flashcard?
2: Yeah.
1: You know, instead of just instead of a story or a sentence or a painting, it's a vocabulary word or a verb phrase, right? You can learn airplane, and then you can teach verbs, landing airplane, to fly an airplane, to crash an airplane. I don't want to crash an airplane.
2: Yeah,
1: But
2: and
1: that's perfect.
2: sometimes
1: Your class sounds like fun.
2: yeah, and sometimes the plane stop now and they have to freezing. Yeah, stop.
1: And the plane
2: Stop
1: is
2: the music.
1: frozen in the air.
2: Yeah,
1: Yeah.
2: frozen. Yeah. Yeah. Fun,
1: All right.
2: fun, fun.
1: Fun one. Yes. Thank you very much. Fun.
3: ค่ะท่านอาจารย์ก็ได้ว่าจะใช้ทับโลวิวองนะคะในลักษณะใดได้อีกนอกจากถ้าจะเรียนแบบเพนติงนะคะก็ทางกรุงเทพก็เสนอว่าอาจจะทำเป็นลักษณะเป็นเรียนแบบคนนะคะบุคคลที่เป็นที่รู้จักนะคะก็เด็กจะได้เดาได้ง่ายอย่างเช่นทำท่าแบบชาลีแชปลินนะคะหรือว่าแสดงท่าที่เป็นการบอกซีนบอกฉากหรือเหตุการณ์ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะก็มีหลายคนทำกริยาท่าทางหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะค้างไว้แล้วก็อาจจะพอเดาได้แล้วว่าแต่ละท่าทางเป็นกริยาอะไรแล้วก็ให้เดาว่าฉากนั้นคืออะไรนะคะอยู่ที่ไหนเหตุการณ์นั้นหรือว่าจะเรียนแบบตัวการ์ตูนนะคะก็ได้หรือว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ที่หนองคายก็บอกว่าอาจจะทําท่าซึ่งอาจารย์เชก็บอกว่าท่าหนึ่งอาจจะถ้าสอนเด็กเล็กเด็กประถมอาจจะเป็นท่าหนึ่งก็คําศัพท์หนึ่งนะคะทําท่าบินนะคะทําท่าเป็นแอร์เพลนทําท่าเป็นแลนดิ้งหรืออะไรอย่างนั้นนะคะก็ประกอบกันไปแต่ว่าจะต้องโพสต์ท่าให้นิ่งเอาไว้นะคะค่ะ
1: Okay, thank you. Okay, so now we were talking about what your students can do. Now we're thinking about what you can do. Now it's your turn to do a tableau vivant or a living picture, right? So the hey mambo was just the beginning. I warned you all, just the beginning. So now it's your turn to, you can form teams, right? Each site is a team. So we have Team Hua Hin, Team Nong Khai, Team Bangkok. And I want you all to agree on a famous story, okay? So a story that everyone can guess, okay? It could be a Thai story. It could also be a famous story in history of Thailand that everyone can guess, okay? So remember, it's a striking a pose, no action. The action is frozen. Right? And so the other sites will guess and they'll explain what is the story and how do you know, right? How do you know? So each team will have

0: 2 minutes to discuss and agree on a story. Okay, who's gonna do what so you can all decide your role.
1: ค่ะกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์จะต้องรวมกลุ่มกันนะคะกรุงเทพก็เป็น1กลุ่มหนองคาย1กลุ่มหัวหิน1กลุ่มนะคะหรืออาจารย์จะแยกกลุ่มอีกก็ได้ถ้าท่านอาจารย์มีหลายท่านเกินไปนะคะแล้วก็คิดเรื่องที่จะทำทาโบลวีวองนะคะจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะคะขอให้เป็นเรื่องที่จะเดาได้ง่ายนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้นะคะเป็นเรื่องในประวัติศาสตร์ก็ได้นะคะเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้นะคะที่ทุกคนทราบนะคะแล้วก็คิดท่าทางแล้วทำท่าแล้วเดี๋ยวให้พอทางกรุงเทพทำท่าอีก2ไซส์นะคะหัวหินหนองคายก็เดาหัวหินทำท่าหนองคายกรุงเทพก็เดานะคะหนองคายทำท่าก็กรุงเทพหัวหินก็ลองเดาดูนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะทำตัวอย่างให้ดูนะคะ
0: โอเค so we're going to do an example อาจารย์นารพลอาจารย์ชาลิโอซีแอนไอOkay, so everyone, all the sites, check and guess a story, okay, or any story. What kind of story is this? Or what kind of living picture we are? One, two, three. Okay, birthday. How do you know? Blowing the candle. And what else?Everyone's going clapping and happy. Yeah, thank you. Perfect. All right. Birthday story. Oh, okay. Well, we'll have a little bit more because maybe everyone this in the site can. It's the whole team, the site here. I mean, or if you want, sure. If you have many different groups, sure. Okay.
1: แค่จะแบ่งเป็นสองกลุ่มก็ได้นะคะ
0: สองกลุ่มใหญ่
1: กลุ่มเดียวได้ค่ะกลุ่มเดียวก็ได้แล้วแต่ค่ะ2นาทีค่ะอาจารย์ออกมาข้างหน้าเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
0: so it looks like Bangkok will go first
2: อันนี้ขอซ้อมใหญ่ก่อนไม่ต้องซ้อมหรอกไม่ซ้อมได้ไหม
3: เอาเลย yes เตะซ้าย the prince would you please come here
1: หัวหินหนองคายดูด้วยนะคะ
0: หัวหินหนองคายดูด้วยนะคะ before Bangkok holds and strikes their pose for tableau vivant Hua Hin and Nong Kai please look at Bangkok the Bangkok team and guess what the story is okay so Bangkok team can you hold for 10 seconds okay hold on not ready yet okay ready 1 2 3 go 10 9 10 seconds
4: yeah we know the story Ajahn Chay
0: okay who what's the story
1: what is it Ajahn Chay
4: Cinderella
0: yeah thank you great job everybody thank you so much you're Cinderella oh that's great okay so who guessed Hua Hin was it Hua Hin who guessed or Nong Kai, or Hua Hin guessed. Who guessed the story?
5: Yes, me.
0: Hua Hin guessed. Okay, so could you tell us why? How do you know? How do you know?
5: How do we know? Because we see all of the process that the teacher dance and then like left one of.A shoe, yes. So we can guess that that's Cinderella's story.
0: Yes, that's true. That's the clue, right? If that was the one clue, right? And everyone dancing. I guess because we saw, they were on, you know, the screen. So you saw the preparation. But if you didn't see the preparation, do you think you could have guessed, you could still guess the story? Even though you did not see them prepare?
5: If I didn't say it, I will guess that it's just it's a dancing, yes, a dancing in a party like that, yes.
0: Yeah, thank you very much. That's great. Excellent. Thank you. Okay, so now Hua Hin, are you ready?

0: นะคะอย่างที่ที่อาจารย์นำเสนอเมื่อกี้อาจารย์จะพบว่าเป็นเป็นเหมือนกับเป็น pre activity เป็น post activity แม้กระทั่ง while activity ก็ทำได้ยกตัวอย่างถ้าอาจารย์ให้เด็กอ่านนิทานหรืออะไรแล้วอาจจะเป็นเพื่อให้เกิดถึงจุด climax เนี่ยค่ะอาจจะให้เขาปิดหรือว่าอาจารย์ไม่ให้ดูแล้วก็ให้เขาลอง create postท่าเองว่าอยากจะให้เรื่องเกิดขึ้นอย่างไรแต่ละคนก็อาจจะทำต่างกันเป็นอาจจะเป็น competition เด็กอาจจะสนุกแล้วก็ให้เดาว่าเป็นยังไงแล้วอาจจะลงสรุปว่าใครชอบกลุ่มไหนเป็นยังไงแล้วก็อาจจะมาอ่านนิทานเพื่อจะมาเปรียบเทียบว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยตรงกับในเรื่องไหมในลักษณะอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันทำได้ในทุกสเตจของบทเรียนเลยค่ะ
1: Thank you
2: Yeah she's suggesting that perhaps they use a tableau for at the end of the story, yeah, and make different to finish the story and to perhaps, you know, they come up with different versions, yeah, and students can interpret differently.
1: Yeah, that's great. I'll look, prediction, inference, a critical thinking skill. Right. Thank you very much.So now we're going to go into our classrooms a little bit more with some sample lessons. And in your handout today, there are a few pages copied from an actual textbook. And the first one we're going to look at is Smile 6 for level 6 students. The only page that's copied is page 29 from the student book.So I'd like you to think about the bodily kinesthetic intelligence and how would you adapt this part of the lesson in your classroom if you were to teach this?

0: school, we pushed by a teacher, at home pushed by the parents, and pushed a lot, and I, oh my, that's enough. That's why I...
1: Okay, too
0: now
1: much
0: pushing.
1: Now we take
0: a turn to the teacher, why she gave me a lot of homework.
1: Okay, here's the teacher now. Okay.
2: Yeah, thank you to giving me, to be a teacher. So giving more homework, I think because the teacher want to check the student understanding for those lessons. And the teacher want to let, because the teacher wants the student to practice more. Because practice makes perfect, I think so.
1: Yes, okay, thank you. So as teachers, you would like to see what your students understand and give them practice so they can be better, right? Yeah. As practice makes perfect, everyone tells us. Very much, okay. How about either Bangkok or Hua Hin? Any new ideas from either the first question or the second question? Yes, here.
3: My school is among internet cafe, so they want to play game, they prefer to play game more.
1: So they don't want to do any homework, they just want to play games. Okay. Because playing games are more fun and homework is not. Ah, a lot of around here. But okay, any more reasons on why some teachers give homework besides seeing what students understand? Are there other reasons you think? New ones? Yes, here?
4: Yeah. In my opinion, it's like homework doesn't have the space to make the student creative, to create something new. It's made the same thing, just like writing and more work in the paper, but not have something that make them interested to do it. Mm. Don't have something fun, just like that. Mm. Thank you.
1: So you're saying most of the homework that's given is not stimulating enough for the students, and so they're like, oh, this is not fun, right? Ah, I see. But as teachers, we still feel that we have to give it somehow? What do you think?
4: Yeah, this true. Maybe it's have we have to find a new way to make our homework in many styles, just like in play in the video clip, can make the homework in the alternative way, just like play the song, can make the song for present the person simple tense, just like that, or make the video clip to make the homework about tell the direction, the way, just like that. Thank you.
1: That's a great, this is the reason for this discussion, right? Because we know our students don't like getting homework, but what if the homework they get is actually fun homework? Just the suggestions that you give. And of course, we don't like to correct boring homework either, right? We all know we don't like checking all the tests, right? And giving the grades. But as we know, it's part of our job, but if we make it more fun for them, it will be fun for us as well, right? And there's a lot of tricks to that as well. So going more into homework and practice, this classroom instruction strategy, here's just a very quick review. On the slides, I want you to pick the best answer. Parents should be actively involved or just facilitate with homework? What do you think? Any answer from any site? Any Hua Hin, Nong Khai, or Bangkok? Parents should be what with homework? What do you think? Just for time purposes, it's just facilitate. meaning that parents should have minimal involvement, very minimal involvement with homework, with their children. Because research says that when parents are too involved, then it won't be as conducive to learning for the children. So just facilitate. Second one, what do you think? Amount or purpose? The amount of the homework should be identified and articulated, meaning how much, right? Or the purpose of homework should be identified and articulated. Purpose, right? Ajahn Chaliyo sees the answers. Yes, purpose. When students know what the reasons why, the goals for this homework, it's much better for them to see how they can develop their skills or what is expected of them as a student. The purpose of this is to learn this, so you could be better at this, to know this, right? They're seeing the end goal. And what do you think? Homework should be checked or commented on? Sounds like a trick question, right? You're like, both, right? It's really both, but commented on. When students get feedback, instead of just a check or a sticker or a smile, it's okay. But when you write a remark or a sentence or two about how the student did, how the student can be better, it feels better. The student is reassured, like, oh, okay, thank you. Or, okay, that's what I need to do. That's what I need to do. So comments are better than just a check, especially for writing, for example, right? Or a project. So these are some generalizations, some general ideas about homework and practice. Parents, of course, are there as support, but their role should be minimal, just helping a little bit, a guide here and there. Practice, structured practice or familiar practice. Structure is like math problems or grammar problems. And if it's familiar, then it's almost like they're just helping kind of engrave it in their brain, right? It's practice, it's familiar. And another kind of practice is preparation and elaboration. So this is what we were discussing earlier today, brainstorming. Think of this idea for next class. What is this story about? What is this Disney character about? What is this problem or conflict about? And they can start thinking about it and be prepared to practice in the next class. And this can help them be more active and engaged and not just be like, oh, this homework, instead of, oh, I'm going to think about badminton today for next week, or think about my favorite movie or something, my favorite game.
5: เชก็พูดถึงเรื่องการบ้านนะคะและอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราควรจะสนับสนุนนักเรียนนะคะคือว่าทำยังไงที่จะให้การบ้านเนี่ยเป็นการบ้านที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เป็นสิ่งซึ่งสนุกด้วยน่าสนใจด้วยแล้วก็นักเรียนคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับชีวิตจริงด้วยนะคะแล้วก็ส่วนคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองก็อาจจะช่วยเหลือเพียงแค่เล็กน้อยนะคะที่จะสปอร์ตการทำการบ้านแต่ว่าไม่ใช่ลงไปช่วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเวลาเราให้การบ้านเราไม่ควรจะเน้นที่ปริมาณแต่เราเน้นที่วัตถุประสงค์เราควรจะให้นักเรียนของเราเนี่ยรู้ว่าเขาควรจะทำการบ้านนี้เพราะอะไรนะคะเพราะฉะนั้นแม่จะให้ข้อเดียวหรือ10ข้อเนี่ยนะคะถ้าข้อเดียวแล้วมีความหมายกับเขานะคะมีวัตถุประสงค์ชัดเจนก็น่าจะดีกว่าแล้วก็เราควรจะคอมเมนต์นะคะการบ้านของนักเรียนด้วยไม่ใช่ให้แต่คะแนนนะคะหรือให้หน้ายิ้มมาตัวหนึ่งนะคะแต่ทีนี้การคอมเมนต์เนี่ยท่านอาจารย์อาจจะบอกว่าโอ้นักเรียนตั้ง50คนในห้องเนี่ยจะคอมเมนต์ยังไงนะคะอย่างนึงก็คือเขียนสั้นๆคอมเมนต์สั้นๆไว้ในการบ้านของเขานะคะหรือถ้าอาจารย์ว่าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะรวบรวมสรุปว่าทั้ง50คนเนี่ยเขาทำการบ้านนั้นแล้วเนี่ยจะมีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าจะยกขึ้นมา กล่าวรวมได้นะคะแนะนำได้เป็นในภาพรวมนะคะแล้วก็มาพูดกับเขาในชั่วโมงต่อไปต้นชั่วโมงซะก่อนนะคะตอนแจกการบ้านคืนดังนั้นก็เป็นการคอมเมนต์อีกลักษณะหนึ่งซึ่งจะทุ่นเวลาลงนะคะอย่างไรก็ตามอย่างที่ท่านอาจารย์เมื่อกี้นี้นะคะได้พูดว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่ท่ามกลางอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ทั้งหลายอาจารย์ก็อาจจะเปลี่ยนเขาเรียกอะไรฮะให้เป็นประโยชน์ได้นะคะโดยอาจารย์ก็มอบหมายการบ้านให้นักเรียนเนี่ยลองไปเซิร์ชเขาเล่นเกมเป็นเด็กสมัยนี้นะคะตัวเล็กตัวน้อยก็เปิดอินเทอร์เน็ตได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ทำการบ้านซึ่งต้องไปหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะคะก็ไหนๆก็เล่นเกมแล้วเล่นเกมสัก15นาทีแล้วก็มาหาข้อมูลให้ครูสัก15นาทีอันนั้นก็ผสมผสานกันก็น่าจะดีนะคะ
1: Thank you So wrapping up here what do you think aboutmultiple intelligences and their role in giving homework and practice. What are some of your thoughts? This is, I guess you could say, a popcorn kind of conversation or discussion. Whatever idea comes to your head, please just share whichever site, Nong Khai, Hua Hin, or Bangkok. So how can multiple intelligences, not just from this session, but past sessions, how can they play a role in giving homework?And assigning practice. Here's some possible ideas. Okay, I know it's been 2.5 hours at this point. using multiple intelligences, the idea of that in homework and practice is because we are aware that students learn differently. Many students are stronger in one intelligence than another. And so knowing that it can motivate them if they're going to apply this intelligence they're strong in, and then including a practice that will help them develop an intelligence they're not that strong in. So understanding that,and realizing students and everybody, we all learn in a different way. And so homework should motivate the students to use this intelligence or many, a combination of intelligences. So we're going to wrap up for today, and for next week we will continue on homework and practice. And I guess for homework for next week, or next, our last session, and one question would be, what kind of feedback do you give to your students? That could be the first part of the homework. What kind of feedback do you give to students? Why is this feedback important? And another thing is, start thinking about the musical rhythmic intelligence. Just start thinking about it. What is that? What's going on with musical rhythmic intelligence? And as usual, please do try toincorporate some of the activities and ideas that you learned today into your classroom so we can share and have a more meaningful lesson in our last session. Thank you so much. I hope you had a fun time. I did as well. ขอบคุณค่ะ Thank you.
5: ค่ะกันบ้านนะคะที่อาจารย์เชมอบให้สำหรับครั้งหน้านะคะคือว่าให้อาจารย์ลองไปคิดดูว่าฟีดแบคลักษณะไหนที่อาจารย์ให้กับนักเรียนนะคะเวลาเขาตอบหรือว่าเขาทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่อง musical intelligence นะคะซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันในครั้งหน้านะคะอาจารย์ลองไปอ่านนะคะความหมายแล้วก็ตัวอย่างลักษณะของ musical intelligence มาก่อนนะคะค่ะสำหรับวันนี้คงจบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะทั้งท่านอาจารย์ที่กรุงเทพที่หัวหินแล้วก็ที่หนองคายพบกันครั้งหน้าค่ะแล้วก็รวมทั้งท่านอาจารย์ที่รับชมอยู่ทางบ้านและที่โรงเรียนด้วยสวัสดีค่ะ